ในการหาผลคูณของเศษส่วนใดๆเราจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการหาผลคูณของเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกโดยนำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนมาคูณกับตัวส่วนตามหลักเกณฑ์การคูณจำนวนเต็มดังนี้ค่ะเมื่อเศษ A ส่วน B และเศษ C ส่วน D เป็นเศษส่วนใดๆเศษ A ส่วน B คูณด้วยเศษ C ส่วน D จะมีค่าเท่ากับเศษ A คูณ C ส่วน B คูณ D หรือที่นักเรียนตอบคุณครูว่าให้นำตัวเศษมาคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนมาคูณกับตัวส่วนนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของเศษ2ส่วน7คูณด้วยลบเศษ2ส่วน9นักเรียนคะในการหาผลคูณของเศษ2ส่วน7คูณด้วยลบเศษ2ส่วน9ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วลบเศษ2ส่วน9สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นลบเศษ2ส่วน9นักเรียนเขียนเศษส่วนให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนก็จะได้เป็นเศษลบ2ส่วน9เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราเขียนเศษส่วนให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเศษ2ส่วน7คูณด้วยเศษลบ2ส่วน9นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงต่อคะจากหลักการคูณเศษส่วนเก่งมากค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางนะคะจากหลักการคูณเศษส่วนเราสามารถทำได้ยังไงคะให้นักเรียนนำตัวเศษมาคูณกันและนำตัวส่วนมาคูณกันนั่นเองค่ะนำตัวเศษคูณด้วยตัวเศษและตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนจากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะได้คำตอบเป็นลบเศษ4ส่วน63นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1ก็จะได้คำตอบเป็นลบเศษ4ส่วน63นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของลบเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ2ส่วน9นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำการหาผลคูณของลบเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ2ส่วน9ขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะนักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนคิดเห็นเช่นไรคะทำได้ยังไงคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนเพราะฉะนั้นลบเศษ3ส่วน8เราสามารถเขียนเศษส่วนนี้ให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะเก่งมากค่ะขั้นตอนแรกเราเริ่มจากการที่นักเรียนเขียนลบเศษ3ส่วน8ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกลบเศษ3ส่วน8นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะเศษลบ3ส่วน8จากนั้นทำยังไงต่อคะจากหลักการคูณเศษส่วนถูกต้องค่ะให้เรานำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนักเรียนก็จะได้บรรทัดแรกออกมาค่ะจากบรรทัดแรกก็ได้คำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าที่นักเรียนต้นทางตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะลบ3กับ9เราจะนำ3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน

3หารลบ3จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะลบ1ต่อมา3หาร9จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ3ตอนนี้สังเกตต่อ2กับ8เราจะนำ2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน2หารด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ1

0: บอกว่าจงหาผลคูณของลบเศษ1ส่วน6คูณด้วยลบ1เศษ1ส่วน2นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำการหาผลคูณของลบเศษ1ส่วน6คูณด้วยลบ1เศษ1ส่วน2สามารถทำได้ยังไงคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องทำอะไรก่อนคะ
1: หาผลคูณคะให้เป็นเศษเกิน
0: ถูกต้องค่ะเราจะต้องเขียนจำนวนครั้งให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วลบ1เศษ1ส่วน2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้ยังไงคะถูกต้องค่ะลบ1เศษ1ส่วน2จะมีค่าเท่ากับลบเศษ3ส่วน2ขั้นตอนแรกเราจะต้องเขียนจำนวนครั้งให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนลบ1เศษ1ส่วน2จะมีค่าเท่ากับอะไรคะลบเศษ3ส่วน2เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเขียนได้เป็นอะไรคะเศษลบ3ส่วน2นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนเปลี่ยนจำนวนครั้งเป็นเศษเกินแล้วจากหลักการคูณเศษส่วนทำยังไงต่อคะ
1: นำต
0: ัวเศษคูณด้วยตัวเศษและตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะเราจะต้องเขียนเศษส่วนนั้นให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนนั่นคือเศษลบ1ส่วน6คูณด้วยเศษลบ3ส่วน2จากหลักการคูณเศษส่วนทำยังไงต่อคะถูกต้องค่ะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้เป็นอะไรคะจะได้เป็นเศษลบ1คูณลบ3ส่วน6คูณ2นักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะลบ3กับ6คุณครูจะนำ3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน3หารลบ3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบ1แล้ว3หาร6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เพราะฉะนั้นคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเป็นเศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่3ก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน4ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่4กันค่ะโจทย์บอกว่าจงหาผลคูณของลบ3เศษ2ส่วน3คูณด้วยลบ4เศษ1ส่วน5นักเรียนคะในการแสดงวิธีทำการหาผลคูณของลบ3เศษ2ส่วน3คูณด้วยลบ4เศษ1ส่วน5นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะเขียนจำนวนครั้งให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วลบ3เศษ2ส่วน3เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นอะไรคะ
1: ลบเศษ11ส่วน3
0: จะได้เป็นลบเศษ11ส่วน3แล้วลบ4เศษ1ส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นอะไรคะ
1: ลบเศษ21ส่วน5
0: ลบเศษ21ส่วน5จากหลักการคูณเศษส่วนนักเรียนทำได้ยังไงต่อคะเราจะต้องเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนจากนั้นนำตัวเศษคูณด้วยตัวเศษและตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะบรรทัดที่2เกิดจากการที่เราเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะเมื่อตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วจากหลักการคูณเศษส่วนทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนักเรียนสังเกตต่อเลยค่ะ3กับลบ21เราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คุณครูก็จะนำ3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน3หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ

0: 1แล้วลบ21หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้เป็นลบ7นักเรียนคำนวณข้าวมาจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนจะได้เป็นเศษ77ส่วน5นักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเศษ77ส่วน5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 15 ส่วน 5
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4ก็จะได้คำตอบคือเศษ77ส่วน5หรือ15เศษ2ส่วน5นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนคิดว่ามีวิธีหาคำตอบที่แตกต่างจากที่คุณครูยกตัวอย่างไหมคะนักเรียนมีแนวคิดอื่นไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูแนวคิดอื่นกันค่ะลบ3เศษ2ส่วน3คูณด้วยลบ4เศษ1ส่วน5ขั้นตอนแรกเกิดจากการที่เราเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเมื่อนักเรียนเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วลบ3เศษ2ส่วน3เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะลบเศษ11ส่วน3แล้วลบ4เศษ1ส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ21ส่วน5
0: ลบเศษ21ส่วน5จากนั้นคุณครูจะนํา3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน3หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: แล้ว21หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: จากนั้นนักเรียนทำยังไงต่อคะจากหลักการคูณเศษส่วนทำได้ยังไงคะนำ
1: ตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เ
0: ศษ77ส่วน5ซึ่งจะเห็นว่าได้คำตอบเท่ากับในตัวอย่างที่4ที่คุณครูได้พานักเรียนทำไปนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เป็นการคูณเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกกับเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบผลคูณที่ได้เป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะนักเรียนจะเห็นว่าการหาผลคูณระหว่างเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบกับเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกผลคูณที่ได้จะเป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะจากตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่4เป็นการคูณเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบผลคูณที่ได้จะต้องเป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดที่12การคูณเศษส่วนเพื่อทบทวนการคูณเศษส่วนได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานนะคะ 1.5 คูณด้วย 0.4 จะเท่ากับอะไรคูณด้วย 1.5 ด้วยคะถูกต้องค่ะเราควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ 0.4 ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติอะไรคะ
1: สมบัติการสลับที่สำหรับ
0: การเก่งมากค่ะสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนั่นเองค่ะเรามาสังเกตต่อเลยนะคะนักเรียนดูโจทย์บนกระดานเลยนะคะนักเรียนคิดว่าเราควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
1: ลบ
0: 0.5 และอีกจำนวนหนึ่งล่ะคะ
1: 1.8
0: เรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
1: สมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณ
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานต่อเลยนะคะในข้อที่3นักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
1: 0
0: ถูกต้องค่ะเติม0ลงไปในช่องว่างแล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
1: สมบัติการคูณด้วย
0: 0นั่นเองค่ะเรามาสัง

0: เกตกันต่อเลยนะคะนักเรียนดูโจทย์บนกระดานเลยนะคะนักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
1: 1
0: แล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
2: สมบัติการคูณด้วย1
0: ถูกต้องค่ะสมบัติการคูณด้วย1นั่นเองค่ะข้อที่5นักเรียนควรเติมจำนวนใดลงไปในช่องว่างคะ
3: -2
0: กับถูกต้องค่ะเติม -2.8 กับ -2.8 ลงไปในช่องว่างแล้วเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติอะไรคะ
2: สมบัติการแจกแจง
0: ถูกต้องค่ะเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการแจกแจงนั่นเองค่ะเรามาทบทวนสมบัติที่นักเรียนได้เรียนไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้เมื่อ A B และ C เป็นทศนิยมใดๆสมบัติการสลับที่ A คูณ B จะมีค่าเท่ากับ B คูณ A ต่อมาสมบัติการเปลี่ยนหมู่ A คูณด้วย B แล้วคูณด้วย C จะมีค่าเท่ากับ A คูณด้วย B คูณ C นักเรียนสังเกตเลยนะคะสมบัติการเปลี่ยนหมู่เราจะคูณคู่แรกก่อนหรือคูณคู่หลังก่อนผลคูณที่ได้ก็ยังเท่าเดิมนั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการคูณด้วย0 a คูณด้วย0จะมีค่าเท่ากับ0หรือ0คูณด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการคูณด้วย1 a คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ
2: a
0: หรือ1คูณด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ
2: a
0: นั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการแจกแจง a คูณด้วย b บวก c จะมีค่าเท่ากับa คูณ b บวกด้วย a คูณ c นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าการคูณเศษส่วนมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการคูณของจำนวนเต็มไหมคะ
4: เช่นเดียวกัน
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดเห็นเช่นไรคะถูกต้องค่ะมีสมบัติการสลับที่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะเศษ2ส่วน3คูณด้วยลบเศษ1ส่วน9จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ
4: ลบเศษ
0: 2
4: ส่วน27
0: ถูกต้องค่ะจะได้คำตอบเป็นลบเศษ2ส่วน27นักเรียนสังเกตโจทย์ต่อเลยนะคะถ้าคุณครูสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวคูณเป็นลบเศษ1ส่วน9คูณด้วยเศษ2ส่วน3ผลคูณที่ได้จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบเศษ2 ส่วน 27
0: เก่งมากค่ะผลคูณที่ได้จะได้เท่ากับลบเศษ2ส่วน27นักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อมีเศษส่วน2จำนวนคูณกันเราสามารถสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวคูณได้ผลคูณที่ได้ก็ยังเท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนั่นคือเมื่อ a และ b เป็นเศษส่วนใดๆ a คูณด้วย b จะมีค่าเท่ากับ b คูณด้วย a นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าการคูณเศษส่วนมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับของจำนวนเต็มไหมคะ
1: เช่นเดียวก
0: ัน แต่นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนคิดเห็นเช่นไรเรามาดูคำตอบกันค่ะมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่เช่นเดียวกับการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ1ส่วน5คูณด้วยลบเศษ1ส่วน2นักเรียนคะหากคุณครูหาผลคูณคู่แรกก่อนนั่นคือนำเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ1ส่วน5แล้วคูณด้วยลบเศษ1ส่วน2นักเรียนคะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะเราจะ

0: ผลคูณคู่แรกก่อนคือคำนวณภายในวงเล็บก่อนแล้วเสร็จ3ส่วน8คูณด้วยเศษ1ส่วน5จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ3ส่วน40
0: ถูกต้องค่ะวงเล็บแรกจะได้ผลคูณเป็นเศษ3ส่วน40เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน40คูณด้วยลบเศษ1ส่วน2จากหลักการคูณเศษส่วนทำยังไงต่อคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนักเรียนนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ3ส่วน80นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะยังเป็นโจทย์เดิมค่ะเศษ3ส่วน8คูณด้วยเศษ1ส่วน5แล้วคูณด้วยลบเศษ1ส่วน2หากคุณครูหาผลคูณคู่หลังก่อนนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากโจทย์บนกระดานหากเราหาผลคูณคู่หลังก่อนนั่นคือเศษ1ส่วน5คูณด้วยลบเศษ1ส่วน2นักเรียนคะภายในวงเล็บคำนวณออกมาแล้วนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงก่อนคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วลบเศษ1ส่วน2สามารถทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษลบ1ส่วน2
0: เก่งมากค่ะเศษลบ1ส่วน2จากนั้นทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเก่งมากค่ะนักเรียนคำนวณออกมาแล้วในวงเล็บจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ1ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน8คูณด้วยลบเศษ1ส่วน10จากหลักการคูณเศษส่วนนักเรียนทำได้ยังไงต่อคะถูกต้องค่ะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ
0: 3
1: ส่วน80
0: ถูกต้องค่ะลบเศษ3ส่วน80นักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อมีเศษส่วน3จำนวนคูณกันสามารถคูณเศษส่วนคู่แรกก่อนหรือคู่หลังก่อนก็ได้โดยที่ผลลัพธ์สุดท้ายยังคงเท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณนั่นคือเมื่อ a b และ c เป็นเศษส่วนใดๆ a คูณด้วย b แล้วคูณด้วย c จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย b คูณ c นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานต่อเลยนะคะแล้วคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะลบเศษ18ส่วน37คูณด้วย0จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: ถูกต้องค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามอยู่เช่นกันค่ะต่อมา0คูณด้วยลบเศษ18ส่วน37จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: นั่นเองค่ะเมื่อคูณเศษส่วนใดๆด้วย0หรือการคูณ0ด้วยเศษส่วนใดๆจะได้ผลคูณเท่ากับ0เสมอนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติของ0นั่นคือเมื่อ A เป็นเศษส่วนใดๆ A คูณด้วย0ก็จะมีค่าเท่ากับ0หรือ0คูณด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: แนนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบ1เศษ5ส่วน9คูณด้วย1จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ ลบ1เศษ5ส่วน9แล้ว1คูณด้วยลบ1เศษ5ส่วน9จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ1เศษ5ส่วน9
0: ถูกต้องค่ะลบ1เศษ5ส่วน9นักเรียนจะเห็นว่าการคูณเศษส่วนใดๆด้วย1หรือการคูณ1ด้วยเศษส่วนใดๆจะได้ผลคูณเท่ากับเศษส่วนนั้นๆเสมอนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการคูณด้วย1นั่นคือเมื่อ a เป็นเศษส่วนใดๆ a คูณด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ a หรือ1คูณด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน5บวกด้วยเศษ1ส่วน5เราจะต้องคำนวณอะไรเป็นขั้นตอนแรกคะ
1: ในวงเล
0: ็บภายในวงเล็บเศษ2ส่วน5บวกด้วยเศษ1ส่วน5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ3ส่วน5
0: ถูกต้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบมาแล้วเรามาทบทวนกันค่ะการบวกเศษส่วนเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนซึ่งจะเห็นว่าภายในวงเล็บตัวส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็สามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ3ส่วน5อย่างที่นักเรียนตอบมานั่นเองค่ะบรรทัดแรกเลยได้เป็นลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะจากหลักการคูณเศษส่วนทำได้ยังไงต่อคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วทำยังไงต่อคะ
1: ทำต
0: ั
1: วเศษคูณกับตัวเศษ
2: และนำตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน
0: นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
2: 9
0: ลบเศษ9ส่วน20นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะในข้อที่2โจทย์บอกว่าลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ2ส่วน5แล้วบวกด้วยลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ1ส่วน5นักเรียนคะเราจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะนำลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ2ส่วน5จากหลักการคูณเศษส่วนทำได้ยังไงคะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเพราะฉะนั้นลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ2ส่วน5จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะลบเศษ6ส่วน20ต่อมาเรามาพิจารณาคู่หลังกันต่อเลยนะคะลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ1ส่วน5จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ6ส่วน20บวกด้วยลบเศษ3ส่วน20นั่นเองค่ะนักเรียนคะลบเศษ6ส่วน20บวกด้วยลบเศษ3ส่วน20จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ9ส่วน20
0: ถูกต้องค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบเศษ9ส่วน20ซึ่งจะเห็นว่าจากข้อที่1และข้อที่2จะพบว่าลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน5บวกด้วยเศษ1ส่วน5จะมีค่าเท่ากับลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ2ส่วน5แล้วบวกด้วยลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ1ส่วน5นั่นเองค่ะซึ่งเป็นไปตามสมบัติการแจกแจงนั่นคือเมื่อ A B และ C เป็นเศษส่วนใดๆ A คูณด้วย B บวก C จะมีค่าเท่ากับA คูณด้วย B บวกด้วย A คูณด้วย C นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกสมบัติลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่5โจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน12บวกด้วยลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ7ส่วน12นักเรียนคะในการหาผลลัพธ์ของลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน12บวกด้วยลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ7ส่วน12จากสมบัติการแจกแจงสามารถเขียนได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: ลบเศษ1ส่วน3คูณ
0: ถูกต้องค่ะจะได้เป็นลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยภายในวงเล็บเศษ5ส่วน12บวกเศษ7ส่วน12นั่นเองค่ะซึ่งบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะบรรทัดแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะ
2: ในวงเล็บ
0: ภายในวงเล็บถูกต้องค่ะเศษ5ส่วน12บวกด้วยเศษ7ส่วน12จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษ12
0: ส่วน12เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ12ส่วน12นักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะเศษ12ส่วน12จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเศษ12ส่วน12คุณครูก็จะนํา12มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน12หารด้วย12จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวส่วนก็เช่นกันค่ะ12หารด้วย12ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1เพราะฉะนั้นนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบถูกต้องค่ะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบเศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่5จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ1ส่วน3ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่6โจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ25ส่วน4นักเรียนคะในการหาผลลัพธ์ของเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน2ลบด้วยเศษ1ส่วน3คูณด้วยเศษ25ส่วน4นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะใช้สมบัติการแจกแจงจะได้เท่ากับอะไรคะ
3: เศษ1ส่วน3คูณเศษ5ส่วน2ลบเศษ25ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3คูณด้วยภายในวงเล็บเศษ5ส่วน2ลบด้วยเศษ25ส่วน4นั่นเองค่ะซึ่งบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราใช้สมบัติการแจกแจงนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะจากบรรทัดแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรต่อคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยทำยังไงต่อคะทำภายในวงเล็บต่อแล้วเศษ5ส่วน2ลบด้วยเศษ25ส่วน4จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษ
0: 15
2: เอ้ยลบ
0: เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้เป็นเศษ1ส่วน3คูณด้วยลบเศษ15ส่วน4เกิดจากการที่นักเรียนหาผลลัพธ์ของภายในวงเล็บออกมานั่นเองค่ะแล้วเศษ1ส่วน3คูณด้วยลบเศษ15ส่วน4จากหลักการคูณเศษส่วนจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะ3กับ15คุณครูจะนํา3มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน3หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 1
0: แล้ว15หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 5
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนจากหลักการคูณเศษส่วนนักเรียนทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
4: ลบเศษ5ส่วน4
0: ถูกต้องค่ะลบเศษ5ส่วน4เพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่6ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ5ส่วน4หรือนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะลบเศษ5ส่วน4สามารถเขียนได้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ5ส่วน4หรือลบ1เศษ1ส่วน4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่13สมบัติการคูณเศษส่วนค่ะในหน้าแรกจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อข้อที่1ให้นักเรียนกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะตอนนี้ให้นักเรียนทำในข้อที่2และข้อที่3ค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะในข้อที่2โจทย์บอกว่าจงหาผลลัพธ์ของลบเศษ3ส่วน10คูณด้วยเศษ7ส่วน15บวกด้วยลบเศษ3ส่วน10คูณด้วยเศษ8ส่วน15โดยใช้สมบัติการแจกแจงนักเรียนคะจากสมบัติการแจกแจงจะได้เท่ากับอะไรคะบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เท่ากับอะไรคะ
1: ลบเศษ3ส่วน10คูณเศษ7ส่วน15บวกด้วยเศษ8ส่วน15
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะซึ่งบรรทัดแรกที่นักเรียนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเราใช้สมบัติการแจกแจงออกมาก็จะได้เป็นลบเศษ3ส่วน10คูณด้วยภายในวงเล็บเศษ7ส่วน15บวกด้วยเศษ8ส่วน15นักเรียนคะจากบรรทัดแรกต่อมานักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงต่อคะคำนวณภายในวงเล็บแล้วภายในวงเล็บเศษ7ส่วน15บวกด้วยเศษ8ส่วน15จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ15ส่วน15
0: ถูกต้องค่ะเศษ15ส่วน15เพราะฉะนั้นในบรรทัดที่2นักเรียนจะได้เป็นลบเศษ3ส่วน10คูณด้วยเศษ15ส่วน15นักเรียนสังเกตต่อเลยค่ะเราสามารถตัดทอนได้เพราะฉะนั้นเศษ15ส่วน15คุณครูก็จะนำ15มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน15หาร15จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: 15หาร15ก็จะได้คำตอบเป็น1เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับอะไรคะ
1: ลบเศษ3ส่วน10
0: ถูกต้องค่ะลบเศษ3ส่วน10นั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2นักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ3ส่วน10หากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงเลยนะคะเรามาดูในข้อที่3กันต่อค่ะโจทย์บอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วบุตรมีอายุเป็นเศษ1ส่วน6ของอายุบิดาถ้าปัจจุบันบิดามีอายุ39ปีปัจจุบันบุตรมีอายุเท่าไหร่ตอนนี้นักเรียนคำนวณออกมาแล้วนักเรียนได้คำตอบอย่างคะว่าปัจจุบันบุตรมีอายุเท่าไหร่คะ
1: 9ปี
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะขั้นตอนแรกโจทย์จากข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์บอกว่าปัจจุบันบิดามีอายุ39ปีเพราะฉะนั้น3ปีที่แล้วบิดาอายุกี่ปีคะ
1: 36ป
0: ีเราก็นำ39ลบด้วย3ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ36ปีนั่นเองค่ะและจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์บอกว่า3ปีที่แล้วบุตรมีอายุเป็นเศษ1ส่วน6ของอายุของบิดาซึ่งเมื่อกี้นักเรียนได้หามาแล้วว่าเมื่อ3ปีที่แล้วบิดามีอายุเท่ากับ36ปีนักเรียนก็นำเศษส่วน6คูณด้วย36ก็จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ6ปีแล้วคุณครูถามว่าปัจจุบันบุตรมีอายุกี่ปีคะ
1: 9ป
0: ีดังนั้นปัจจุบันบุตรมีอายุ6บวกด้วย3ก็จะได้เท่ากับ9ปีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในข้อที่3จะได้ว่าปัจจุบันบุตรมีอายุ9ปีนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะสมบัติการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนใดๆทำได้ยังไงคะนักเรียนคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยการคูณเศษส่วนใดๆทำได้ยังไงคะ
1: นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน
0: ถูกต้องค่ะทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนตามหลักการคูณจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเมื่อเศษ A ส่วน B และเศษ C ส่วน D เป็นเศษส่วนใดๆเศษ A ส่วน B คูณด้วยเศษ C ส่วน D จะมีค่าเท่ากับเศษ A คูณ C ส่วนเศษ B คูณ D หรือที่นักเรียนตอบคุณครูมาว่านำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาสรุปเกี่ยวกับสมบัติต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะเมื่อ A B และ C เป็นเศษส่วนใด สมบัติแรกสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณ A คูณ B จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ
1: B คูณ A
0: เก่งมากค่ะ A คูณ B จะมีค่าเท่ากับ B คูณ A นั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการคูณ A คูณด้วย B แล้วคูณด้วย C จะมีค่าเท่ากับ A คูณด้วย B คูณ C นักเรียนสังเกตเลยนะคะเราจะหาผลคูณคู่แรกก่อนหรือหาผลคูณคู่หลังก่อนผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเท่ากันนั่นเองค่ะต่อมานะคะสมบัติการคูณด้วย0 A คูณด้วย0จะมีค่าเท่ากับ0หรือ0คูณด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นกันค่ะต่อมาสมบัติการคูณด้วย1 A คูณด้วย1จะมีค่าเท่ากับ
1: A
0: หรือ1คูณด้วย A ก็จะมีค่าเท่ากับ
1: A
0: นั่นเองค่ะต่อมาสมบัติการแจกแจง A คูณด้วย B บวก C จะมีค่าเท่ากับ A คูณด้วย B บวกด้วย A คูณด้วย C นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการหารเศษส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด14การหารเศษส่วนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนโดยทำแบบฝึกหัดในข้อที่คุณครูให้นักเรียนกลับไปฝึกทำเป็นการบ้านให้นักเรียนไปฝึกทำนะคะหากนักเรียนทำเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
1: ขอ

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

ำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่เข้ายำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆ

0: ฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกะตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่แหละค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นข้าวยำปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกฮูลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกฮูลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮึมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: งตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: Teacher Pin Pinat Sangchan, or you can call me Miss Pin or Teacher Pin. It depends on you. Today we are still on the Unit 4. Let's have some fun. In the topic, can you do it? Everyone, what can you do or what can't you do? Can you tell me something that you can do or you can't do? For example, I can speak English. Can you speak English?
1: Yes.
0: Yes, I think so. So what can't you do? I can't speak. I think I can't speak Japanese. What about you? What can't you do? อะไรที่นักเรียนทำไม่ได้มีไหมคะ I can't. You can say I can't. Who can't? You can't speak Italian. What else? What can't you do? Can you swim? Can you swim, everyone?
2: Yeah.
0: Who can't swim? Raise your hand. ใครว่ายน้ำไม่เป็นเลยมีไหมไม่มีแสดงว่านักเรียนทำทุกอย่างได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง First of all, I would love to show you about the objective for today. We have three of them. The first one, you'll be able to tell us about what difference between using and or but. Number two, you'll be able to read the passage and then you have to answer the questions. And the third one, you'll be able to ask and answer about the thing that you can do, you can't do, and you have to use and but to make a sentence or sentences. Okay, do you understand?
1: Yeah.
0: Okay, so let's take a look at the picture first. Okay, where are we now? Where are we now? In English. We are at the temple. So, could you please answer me the question? What can we do at the temple? What can we do at the temple? At the temple. I heard something in Thai. บอกว่านักเรียนสามารถทำบุญในวัดได้ใช่ไหมคะ คำว่าทำบุญในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรทำบุญ Have you ever heard this word? This word is this one. We can make merit at the temple. Everyone, could you please read it together? We can make merit at the temple.
1: We can make merit at the temple.
0: That's right. We can make merit. Make merit in Thai is meanทำบุญนะคะนักเรียนสามารถทำบุญในวัดได้ so I will ask you the next question let's see let's take a look at the picture I'm circle the lady and the question is what can we do at the temple and a circle in this one what do you think about the answer ดูจากภาพนะคะนักเรียนคิดว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรดูภาพผู้หญิงคนนี้เขาสวมใส่ชุดอะไรเอ่ยแสดงว่าเมื่อเราไปที่วัดเราสามารถทำอะไรได้
3: แต่งก
0: ายนะคะ We can wear Thai dress at the temple Can you do it Can you speak together We can wear Thai dress at the temple Have you ever worn Thai dress at the temple ใครเคยใส่ชุดไทยเข้าไปในวัดมีไหมคะเคยไปงานบวชไหมคะแล้วเราก็ใส่ชุดไทยนะคะเข้าไปในบริเวณวัดนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะ we use we can กับสิ่งที่เราทำได้ so what about the thing that we can't do what can't we do at the temple นักเรียนคิดว่านักเรียนไม่สามารถทำอะไรได้ในวัดทำอะไรไม่ได้โอเคThis one. Look at this one. เราใส่แบบนี้ได้ไหมคะในวัด
1: ไม
0: ่ได้ภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอย่างไร We can't wear shorts at the temple. We can't wear shorts at the temple. เราไม่สามารถใส่ใส่สั้นๆได้ใช่ไหมคะเมื่อไปวัดเพราะเราต้องแต่งกายให้สุภาพ We have to wear politely, right? Okay. So จากประโยคทั้งหมด3ประโยคที่เราได้ใช้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะวิธีการใช้ and และ but The first sentence

0: The first sentence is, we can make merit and wear tie dress at the temple. Do you agree with me?
1: Yes.
0: เราทำบุญก็ได้เราใส่ชุดไทยไปก็ได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเรามีสิ่งที่เราทำได้และทำไม่ได้นะคะเราจะใช้บัตรเมื่อเรามีประโยคที่เป็นประโยคขัดแย้งกันเราสามารถใช้คำว่าบัตรเข้ามาทำให้สองประโยคกลายเป็นประโยคเดียวนะคะ For example we can wear Thai dress but we can't wear shorts at the temple นักเรียนลองสังเกตนะคะสองประโยคนี้ดูจากประโยคที่เรามีหลายๆประโยคเราสามารถทำให้มันกลายเป็นประโยคเดียวโดยใช้คำเชื่อมระหว่าง and หรือ butแต่การจะใช้แอนกับบัตใช้เหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือน
0: กันนะคะเราใช้แอนเมื่อประโยคนั้นเป็นประโยคที่สอดคล้องกันหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันส่วนบัตเราจะพูดถึงสิ่งที่ขัดแย้งกันนะคะนักเรียนก็จะเห็นตามหัวข้อนี้ so can you please read it together the first sentence can you okay let's go we can make merit wear high dressFantastic. What about the next one? We can wear Fantastic. Very good. นะคะก็คือวิธีการใช้ทั้งสองอย่างนี้นั่นเองนะคะวันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เชื่อจะทบทวนการใช้ can กับ can't. So how to use can orcan't you can say can't or can't นะคะเราสามารถพูดได้ว่า can cannot or can't is okay นักเรียนจะพูดแบบเต็มก็ได้หรือจะพูดแบบสั้นๆก็ได้ can't นะคะแต่อย่าลืม can can't one more time can can't that's right เราใช้คำว่า can นะคะ can เนี่ยเป็น modal verb หรือว่าเป็นกริยาช่วยนะคะช่วยให้ประโยคมันสมบูรณ์มากขึ้น which means it always followed by the what is it infinitive verbs infinitive verb คืออะไรคือ verb ที่ไม่มีวันเปลี่ยนรูปไม่มี ing ไม่มี ed และไม่มี s for example เราเดี๋ยวเราจะใช้ can นะคะสิ่งคำกริยาที่จะตามหลังแคนจะเป็นคำชนิดที่เรียกว่า infinitive verb หรือคำที่ไม่มีการผันเปลี่ยนรูปใดๆไม่มี s ไม่มี ed ไม่มี ing for example when we talk about the ability แปลว่าความสามารถ for example I can speak 3 languages or possibility นะคะสิ่งที่เป็นไปได้เช่น it can get very cold in winterในหน้าหนาวเนี่ยอาจจะหนาวมากเลยนะคะถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ก็สามารถใช้ can followed by infinitive verb สังเกตดูนะคะว่าคำกริยาของเขาเนี่ยจะไม่มีการเติมคำอื่นใดๆจะเป็นรูปปกติของเขาเลยนะคะหรือ permission คือการขออนุญาตเช่น can I go to the party can I go to the toilet นะคะเราจะใช้ can นะคะในการถาม or request ก็คือประโยคที่เราใช้ร้องขอเช่น can you help me with my homework ช่วยสอนการบ้านฉันหน่อยได้ไหมนะคะการใช้ can ก็สามารถใช้บอกอะไรได้บ้างบอกความสามารถบอกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นการขออนุญาตรวมถึงการร้องขอเรื่องอื่นๆนั่นเองนะคะอันนี้คือการใช้ can แปลว่าอะไรคะนักเรียน can แปลว่า
1: สามารถ
0: นักเรียนก็สามารถใช้ can บวกกับ verb ต่างๆที่เป็นการกระทำ for example I can swim you can swim I can speak English you can speak English แบบนี้นะคะง่ายๆในทางกลับกันนะคะการใช้ can't เมื่อ can แปลว่าสามารถ can't ก็จะแปลว่าอะไรคะไม่สามารถนะคะเราใช้อะไรบ้างนะคะเรายังอยู่แบบเดิมเลย can't ก็ยังคงตามด้วย base form of a verb ก็ยังคงตามด้วยคำกริยาที่ไม่มีการผันเปลี่ยนใดๆไม่มีการเติม s ไม่มีการเติม ed หรือ ing แม้ว่าประธานจะเป็นใครก็ตาม for example inability พูดถึงสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เช่น he can't swim แบบนี้นะคะคำว่า swim ก็ยังคงอยู่รูปเดียวรูปเดิมนะคะถึงแม้ว่าประธานจะเป็น he ก็ตามนะคะหรือ impossibility ถึงสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นก็ได้เช่น you can't be serious คนเราไม่เครียดได้ไหมคะ คิดว่ายังไงคะคนเราถ้าจะบอกกับเพื่อนที่กำลังมีความกังวลว่าอย่าไปเครียดได้ไหม
2: ได
0: ้บอกได้แต่ทำได้ไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง you can't be serious มันอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะคะต่อไปพูดถึงพฤติกรรมของนักเรียนเช่น students can't use their phones during class นะคะนี่ก็คือตัวอย่างการใช้ can't นะคะซึ่งก็แปลว่าไม่สามารถถูกไหมนักเรียนก็สามารถเติมคำกริยานะคะแล้วก็นำมาใช้ได้ he can't swim I can't speak Japanese ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือการใช้ can and can't โอเค do you understandI think you get it. The next one. Okay, everyone, you have to look at your worksheet number 73. Look at your worksheet. The Addison families. This one. We have to find the answer. How many questions do we have? How many questions? We have 10 questions for today. So you have to read it first. You have to read this paragraph first. Okay, I will show you the first paragraph. สิ่งที่เรียนจะต้องทำนะคะคือตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทั้งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มช่วยกันหาคำตอบทั้ง10ข้อนี้ให้ได้แล้วก็ค่อยช่วยกันนะคะเฉลยให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูที่พารากราฟแรกหรือว่าย่อหน้าแรกนะคะเรื่อง the Edison's family Edison คือครอบครัวของ Edison นั่นเองนะคะโอเค everyone you have to listen first okay and why you are listening you have to eyes on the words เมื่อนักเรียนอ่านนะคะนักเรียนก็สามารถฟังเสียงของการอ่านไปด้วยได้นะคะ are you readyซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถของคนในครอบครัวแอดเดอร์สันนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายในครอบครัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะโอเค Are you ready?
2: Yes.
0: Okay.
3: The Anderson family from Texas, USA are probably the most talented family in the country. Timothy is the father of the family. He's 52 years old and he can do everything. He can run for a long time.Every day, he goes running in his neighborhood for 40 minutes. He can also swim very well. He swims for his state's over 50 team.
0: นี่คือเสียงของพารากราฟแรกนะคะนักเรียนสังเกตเห็นตัวอักษรสีเหลืองๆไหมคะที่ครูเน้นเอาไว้ให้นะคะนักเรียนสามารถบอกความหมายของมันได้ไหมเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหรือว่านักเรียนต้นทางก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามีคำศัพท์ที่ยังไม่รู้จักนะคะนักเรียนพยายามขีดเอาไว้แบบที่ทีเชอร์ทำนะคะทำสัญลักษณ์เอาไว้เพื่อเวลาที่เราแปลเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นเราดูที่คำศัพท์ทั้ง3คำนี้ก่อนนะคะเพื่อให้การแปล flow ขึ้นหรือว่าราบรื่นมากขึ้นนะคะคำว่า talented คืออะไร talented what does it mean talented จากรูปประโยคนะคะประโยคที่1The Addison family from Texas, USA are probably the most talented family in the country. ครอบครัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่า talented มาจาก USA แล้วครอบครัวนี้เขาเป็นยังไงคะเก่งใช่ไหมคะหรือว่า talented แปลว่ามีความสามารถนั่นเองนะคะแปลไว้นะคะเป็นครอบครัวที่มีความสามารถมากๆครอบครัวหนึ่งเลยนะคะ talented Timothy นะคะก็คือชื่อของใครเอ่ย Timothy is the father of the family คุณพ่อชื่อว่า Timothy he is 52 years old and he can do everything เขาทำได้ทุกอย่างเลยจริงหรือเปล่านะคะในบทความบอกว่าอะไร he canRun for a long time. เขาวิ่งได้เป็นยังไงคะนานๆเลยนะคะ Every day he goes running in his neighborhood. คำนี้แปลว่าอะไร For 40 minutes. การที่เขาวิ่งทุกวันเขาวิ่งอยู่ที่ไหน Neighborhood. Neighborhood แปลว่าระแวกบ้านนั่นเองนะคะใกล้ๆบ้านเขาวิ่งอยู่ใกล้ๆบ้านเขาทุกวัน He can also swim very well. และเขาก็ยังสามารถทำอะไรได้อีกคะ
2: ว
0: ่ายน้ำได้อีกด้วย

0: he swims for his states over 50 teams เขายังเป็นอะไรคะว่ายน้ำเพื่ออะไรคะเป็นส่วนหนึ่งของทีมของเขาเรียกว่าบุคคลที่อายุ50ขึ้นไปนะคะในกลุ่มคนที่อายุ50ขึ้นไปนะคะในรัฐของเขานั่นเองแปลว่าเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยถูกต้องไหมอันนี้คือพารากราฟที่1นะคะนักเรียนเห็นคำศัพท์คำไหนที่ยากนักเรียนขีดเส้นหรือทำสัญลักษณ์เอาไว้เขียนความหมายเอาไว้นะคะโอเค Can I move to the next one ไปกันต่อนะคะโอเค The next one Look at the yellow one Do you know this word Forage นักเรียนรู้จักคำนี้ไหมคะ Forage คือแปลว่าอะไรเอ่ยทราบความหมายไหม Forage CertainlyAnd Academy ค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงฟังแล้วก็กวาดสายตาไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาช่วยคาดเดาความหมายของมันผ่านบริบทของมันนะคะ
1: Kimothy can't speak any foreign languages, but his wife Jennifer certainly can. She can speak French, Spanish, and even Japanese. And she can teach them too. She works at the Pinewood Language Academy.
0: ฟังทันไหมเอ่ย The first sentence said Timothy can't speak any foreign languages but his wife Jennifer certainly can What does this mean? Timothy can't speak any foreign languages but his wifeJennifer certainly can. What does this mean? Foreign languages. Languages คืออะไรคะ languages. French, Spanish, English. ภาษานะคะ language คือภาษาแสดงว่าทิโมธีไม่สามารถพูดภาษาอะไรได้ภาษาต่างประเทศได้เลยเขาพูดไม่ได้เลยนะคะเขาพูดได้แต่ภาษาของเขาเอง But his wife Jennifer certainly can. แต่คนที่สามารถพูดภาษาได้คือใครHis wife is ภรรยาของทิโมธีนะคะชื่อว่า
2: Jennifer
0: She can speak French, Spanish, and even Japanese How many languages that she can? Around three ถ้ารวมภาษาอังกฤษด้วยก็เป็น4ภาษาเลยนะคะที่ Jennifer สามารถพูดได้ And she can teach them เขาสามารถteach them ก็คือสอน them มาจากอะไรคะ them ภาษาต่างๆนั่นเองนะคะเขาเนี่ยสามารถนอกจากเขาพูดได้เขายังสามารถสอนได้อีกด้วย she works at the Pinewood Language Academy เขานักเรียนคิดว่าเขาทำงานที่ไหนคะที่อะไรคะ academy จะแปลว่าอะไรได้สถาบันถูกต้องสถาบันหรือว่าโรงเรียนสอนภาษานั่นเองนะคะแสดงว่า foreign จะแปลว่าต่างประเทศนะคะ foreign language ก็คือต่างภาษาต่างประเทศส่วน certainly แปลว่าอย่างแน่นอนนะคะอย่างแน่นอนนักเรียนเขียนความหมายลงไปนะคะเพื่อให้การเมื่อนักเรียนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะได้จำได้นะคะโอเค then can I move to the next one โอเค the next oneWe have four yellow pot, right? เรามี4จุดนะคะที่เป็นสีเหลืองเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนนะคะ
1: Timothy and Jennifer Anderson have three children and they can all do many things too. Patrick, 23, can't run for long distances like his father, but he can run very fast. He can run 100 meters in just 11 seconds. That's very fast.He can also fly, not like a bird, but using a hang glider. He goes hang gliding every weekend in the hills near the family home.
0: ฟังทันไหมเอ่ยกวาดสายตาทันไหมคะโอเคพารากราฟนี้บอกว่าพารากราฟนี้คือพารากราฟที่2นะคะในใบงานของนักเรียนนะคะที่เชื่อแยกออกมาเป็น2สไลด์2 3สไลด์เพื่อให้มันตัวอักษรไม่เล็กจนเกินไปนะคะ Timothy and Jennifer Anderson have three children How many

0: Children, do they have? เขามีลูกทั้งหมดกี่คน
1: 3
0: คนนะคะ3 children and they can or do many things too พวกเขาก็สามารถทำอะไรได้หลากหลายไปหมดเลยเช่นเดียวกันนะคะคนแรก Patrick 23 Patrick ผู้อายุ23ปี can't run for long distances like his father but he can run very fast ถึงแม้ว่าแพทริกเนี่ยจะไม่สามารถวิ่งในระยะไกลได้เท่ากับที่พ่อเขาวิ่งแต่เขาก็วิ่งเป็นยังไงมากเลย very fast วิ่งไม่ไกลแต่ว่าวิ่งได้รวดเร็วนะคะ he can run 100 meters in just 11 seconds นักเรียนคิดว่าแปลว่าอะไร seconds เขาถูกต้องนะคะเขาสามารถวิ่ง100เมตรได้ภายใน11วินาทีนะคะ That's very fast So he can also fly นอกจากวิ่งได้แล้วเขายังสามารถบินได้อีกด้วยนะคะ He can also fly not like a bird ไม่ได้บินแบบนกนะคะ But using a hand grader Do you know hand grader นักเรียนรู้จักเครื่องร่อนไหมคะที่ที่ใบเขาจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแล้วก็มีก้านให้จับนึกออกไหมคะHe goes hand greeting every weekend in the hill near the family home เขาก็จะไปเล่นเครื่องร่อนเนี่ยทุกๆสุดสัปดาห์เลยนะคะที่แถวๆบ้านนะคะบนเขาแถวบ้านประมาณนั้นนะคะถ้านักเรียนไม่รู้จักคำศัพท์คำไหนนะคะให้ขีดเส้นเอาไว้นะคะไปกันต่อ Can I move to the next one? Can I? Okay, next one. Okay, we have to listen first.
2: Little child is Patricia, who is 19. She's similar to her mother, and she loves foreign languages. She studies Italian and French and can speak both of them very well. When she's with her mother, they can speak French.And nobody in the house understands them.
0: The middle child. Middle child. Patrick เป็นลูกคนที่หนึ่งนะคะ Middle child คือลูกคนไหนคะ Mid แปลว่ากลางใช่ไหมคะ The middle child. Patricia นะคะ Who is 19. Patricia อายุ19 She's similar to her mother. And she loves foreign languages.Similar, what do you think? What does it mean? คล้ายคลึงถูกต้องนะคะ similar นะคะคล้ายคลึงกับคุณแม่ของเขามากๆแล้วเขาก็ชอบภาษาต่างๆนั่นเอง She studied Italian and French and can speak both of them very well นอกจากเขาจะเรียนภาษา Italian แล้วก็ French แล้วนะคะเขาก็ยังสามารถพูดมันได้อย่างดี When she is with her mother, they can speak FrenchAnd nobody in the house understands them. เวลาที่เขาอยู่กับแม่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสแล้วคนในบ้านรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยนะคะนักเรียนเขียนความหมายเอาไว้นะคะก่อนที่คุณครูจะให้นักเรียนไปหาคำตอบกัน Can I move to the next one?
1: Yes.
0: Okay. Almost done. Okay. You have to listen first.
2: Paula is the baby of the family.She's only 9 years old, she can't speak French, and she can't fly. What can she do? She can bake the best cakes in the world, and her parents and her brother and sister can eat them.
0: อันนี้ใช่พารากราฟสุดท้ายหรือยังคะพารากราฟสุดท้ายหรือยังเอ่ยสุดท้ายแล้วใช่ไหมเขาบอกว่า Paula is the baby of the family. ใครเป็นลูกคนเล็กสุดPaula is the baby of the family นะคะคือเป็นน้องเล็กของบ้าน She is only 9 years old. She can't speak French and she can't fly. เขาพูดฝรั่งเศสไม่ได้หรอกแล้วก็บินไม่ได้ด้วย But what can she do? What can she do? แล้วเขาสามารถทำอะไรได้ She can bake the best cakes in the world. เขาทำอะไรได้คะขนมเค้กอร่อยที่สุดในโลกเลย and her parents and her brother and sister can eat them เขาก็สามารถทานเค้กของน้องสาวเขาได้ด้วยนะคะถึงแม้เขาจะอายุแค่9ขวบก็ตามหมดพารากราฟแล้วใช่ไหมเอ่ย
1: yes.
0: ทีนี้ now it's your turn don't forget to read them again นักเรียนก็ ่านนะคะบทความต่างๆนะคะที่เราได้อ่านไปทั้ง passage ทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมด1 2 3ย่อหน้านะคะ we have 3 paragraphs and you have to read it again and then find your answer by yourself first นักเรียนหาคำตอบด้วยตัวเองนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบทั้ง10ข้อก่อนแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะมาเฉลยให้โอเค let's go do it

0: Okay, everyone, time is up. Time is up. Okay, everyone, put your pen down. After reading, after finish reading, you have to answer the question, right? So I will let you answer only 5 questions. แต่ดิฉันจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบคำถาม5คำถามส่วนคำถามที่6ถึง10เดี๋ยวดิฉันจะช่วยเฉลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะคะ Are you ready? Okay, look at the first question. Who can answer the question? You have to hit the bell. Please hit the bell first and then give me your answer. The first one is where do the Edisons live? Where do the Edison lives? ครอบครัวนี้อาศัยอยู่ที่ไหน Okay, group 2.
1: Edisons live in Texas.
0: Okay, they lives in Texas. Very good. This one is the answer. Okay, you can write out your answer or you can check. Okay, you can check your answer. นะคะครอบครัวนี้อาศัยอยู่ที่ Texas นะคะหรือว่า USA นะคะนั่นเอง Texas USA. Okay, the next one. What does Timothy like to do?โอเคกูไฟ What's that Timothy likes to do?
2: He like run and swimming.
0: He like to run and
2: swimming.
0: Or you can say he likes running and swimming. One more time.
2: He likes running and swimming.
0: Very good. You got 1 point. He likes running and swimming. Don't forget this one. When you use like, enjoy, or love, you have to follow by gerund. จำได้ไหมคะ เวลาที่เราใช้ประธานบวก like, love, enjoy, เราจะตามด้วย gerund นั่นเองคือการเติม ing หลังคำกริยาแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นคำนามนะคะ เขาชอบการวิ่งและการว่ายน้ำกลุ่ม5ตอบถูกต้องกูไฟ got 1 point the third one can Timothy speak any foreign languages group 2 can't or can or can't
1: he can't
0: he can't no he can't very nice group 2 got 1 point 1 point Timothy ไม่สามารถพูดภาษาอะไรได้เลยนะคะหมายถึงว่าไม่สามารถพูดภาษาต่างชาติอื่นๆได้นะคะพูดได้แต่ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาของเขาเองนั่นเองนะคะ alright number 4 what does Patricia do what does Patricia do I heard it from group 1 can you answer this question okay Burger do you want to answer by yourselfOr you want to let your friend do it? Okay, what about this one? What does Patricia do?
3: She can foreign language.
0: Language?
3: Yeah.
0: Okay, she... สิ่งที่ Patricia ทำอยู่คือเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขาเรียนอยู่ใช่ไหมเบอร์เกอร์พยายามจะบอกว่าเขากำลังเรียนภาษาอยู่ใช่ไหมคะ language you can you say she studies Italian and French
3: she studies Italian and French
0: okay she can speak both of them very well
3: she can speak both of them very well
0: very nice clap your hand for thank you good job for burger sorry okay thank you ตอบบ่อยนะคะก็จะติดชื่อ thank you นิดหนึ่งนะคะเขาถามว่าแพทริเซียทำอะไรอยู่นะคะแพทริเซียกำลังศึกษาเกี่ยวกับภาษา Italian and French นะคะ she also speak both of them very well นะคะนอกจากเขาจะเรียนภาษาแล้วเขายังสามารถพูดมันได้ดีด้วยโอเค question number 5 is Jennifer a nurse group 2 is Jennifer a nurseเจนนิเฟอร์หรือว่าคุณแม่เนี่ยเป็นพยาบาลใช่หรือไม่ Yes or no
4: No she isn't
0: No she isn't very nice you got 1 point นะคะ จนิเฟอร์ไม่ใช่พยาบาลแต่เจนิเฟอร์ทำงานที่ไหนจำได้ไหมคะ she she works at the Pinewood Language Academy หรือว่าสถาบันสอนภาษานั่นเองค่ะอยู่สถาบันภาษาค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวข้อที่6ถึง10ดูซิว่าใครจะสามารถตอบได้เดี๋ยวเฉลยไปพร้อมกับทีเชอร์เลยนะคะ Patrick can't run dot dot dot dot but he can run dot dot dot dot ตรงนี้เราจะได้ใช้นะคะ but แล้วก็ and แล้วนะคะการที่ประโยคที่6เนี่ยมีคำว่า but อยู่ตรงกลางในการเชื่อมประโยคแปลว่าต้องมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้และอีกสิ่งหนึ่งที่เขาทำไม่ได้แน่นอนนะคะนั่นก็คือ Patrick can't run for a long distances จำได้ไหมคะ Patrick เนี่ยวิ่งระยะยาวไม่ได้แต่ Patrick วิ่งเป็นยังไงมากๆ very fast นะคะนี่คือคำตอบในข้อที่6นั่นเองโอเค the number 7 Jennifer can speak foreign languages เขาสามารถพูดเจนนิเฟอร์สามารถพูดภาษาต่างชาติได้เยอะแยะเลยจำได้ไหมนักเรียนจำได้ไหมคะมีพูดภาษาอะไรได้บ้าง French next one Spanish and
4: Japanese
0: and even Japanese นะคะพูดได้ถึง4ภาษาทั้งอังกฤษ French Spanish even Japanese นะคะฝรั่งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสสเปนหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ตามนะคะนี่คือคำตอบนะคะนักเรียนอาจจะวงคำตอบไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าคำตอบเนี่ยในพาร์ทอ่านสิ่งที่ง่ายก็คือคำตอบจะอยู่ในบทความทั้งหมดเราสามารถกลับมาทบทวนเมื่อไหร่เราก็ยังเห็นคำตอบเหมือนเดิมนะคะ number 8 Paula can do something but she can't do something too ประโยคนี้ใช้บัตรมาเชื่อมนะคะแปลว่าถ้าเขาทำอะไรได้สักอย่างก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำไม่ได้เพราะเป็นประโยคที่ขัดแย้งกันนั่นเองพอล่าอยู่ที่พารากราฟสุดท้ายนะคะหรือว่าย่อหน้าสุดท้ายพอล่าสามารถทำอะไรได้คะ she can break the cakes but she can't speak French and fly เขาไม่สามารถจะพูดฝรั่งเศสได้ไม่สามารถจะบินได้เหมือนพี่ชายแต่ทำอะไรได้ทำเค้กได้แล้วครอบครัวเขาก็บอกว่าอร่อยที่สุดในโลกด้วยนะคะนักเรียนสามารถดูคำตอบนี้จากย่อหน้าไซต์นะคะมีข้อมูลอยู่number 9 her family can the cakes พอล่าเนี่ยอายุแค่9ขวบทำเค้กได้แล้วครั้งครอบครัวสามารถทำอะไรได้ด้วยทำอะไรกับเค้กได
4: ้
0: เค้กเนี่ยกินได้นะคะ her family can eat the cakesนักเรียนเคยอบเค้กแล้วทานไม่ได้ไหมคะหรือว่าทอดไข่เจียวแล้วทานไม่ได้นะคะแต่ว่าพอล่าอายุ9ขวบสามารถอบเค้กได้นะthe number 10 the last one dot dot dot is the youngest of the family the youngest Paula that's right Paula is the youngest of the family คนที่เด็กที่สุดในครอบครัวก็คือพอล่านั่นเองนะคะถ้านักเรียนสามารถแปลคำศัพท์ง่ายๆได้นะคะนักเรียนก็จะสามารถหาคำตอบได้จากบทความง่ายๆเลยนะคะนักเรียนสามารถศึกษาแล้วก็ทบทวนบทความนี้เพิ่มเติมได้กลับมาอ่านได้เสมอเลยนะคะโอเค Can I move to the next part โอเคThe next part, your worksheet number 74, can or can't. ขั้นตอนนี้นะคะนอกจากนักเรียนจะได้อ่านหนังสือได้เขียนคำตอบนะคะหาคำตอบวันนี้นักเรียนจะได้พูดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ที่เชื่อจะให้นักเรียนถามเพื่อนของนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะทำกิจกรรมกลุ่มหรือนักเรียนจะจับคู่กันเลยก็ได้ตอนนี้นะคะโอเคEveryone, eyes on me.
5: Eyes on you.
0: Okay, eyes on me first. Let's take a look at this one. Don't have to focus on your worksheet. ยังไม่ต้องสนใจ worksheet นะคะดูที่คำสั่งก่อน The instruction said you have to make 5 questions using can you from these follow challenges. And then ask your friends and write their names if they can do each challenge or not. หมายความว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนนะคะคำถาม5คำถามจาก10คำถามที่มีนะคะเราจะมี challenge ให้ทั้งหมด10 challenge นักเรียนอยากจะไปถามเพื่อนถึง challenge ไหนอยู่ที่นักเรียนจะเลือกให้เลือก5 challenge You have to choose 5 challenge to ask your friend Okay หนูต้องถามเพื่อนว่าอะไรเอ่ย Can you follow by the challenge Okay only 5 challenge and thenYour friend will answer you like I can do or I can't do. Okay, let's take a look at the 10 challenge first. This one. Everyone, ready together. Sing in English.
5: Sing in English.
0: Okay, when you go to your friend, you can ask, can you sing in English? Ping pong, can you sing in English? Can you sing in English? Yes or no?
6: Yes.
0: Yes, I can, right?โอเค number 2ตัวแรกนะคะ sing in English นักเรียนจะสามารถเลือกไปได้นะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกอะไรนะคะ sing in English ก็ sing in English ก็คือการร้องเพลงภาษาอังกฤษนะคะต่อไป challenge ที่2 challenge number 2 roll tongue what is it tongue can you roll the tongue thank you can you roll the tongue thank you ม้วนลิ้นได้ไหมคะYes or no? Yes, I can or no, I can't.
6: No, I can't.
0: That's right. นะคะ วิธีถามถามแบบนี้ง่ายๆ Challenge ต่อไป Everyone, can you spell the word lemonade? Everyone, can you spell lemonade? นักเรียนสะกดคำว่า lemonade ได้ไหมคะ
6: ได
0: ้ได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยเลือกนะว่านักเรียนจะถามเพื่อนด้วย Challenge ไหน Challenge ต่อไป Everyone, can you stand on one foot?In one minute. นักเรียนสามารถยืนขาเดียวได้ไหมคะ1นาที Can you? Okay. The next challenge. Act like a cat for 10 seconds. Can you act like a cat? นักเรียนสามารถสาธิตทำตัวเป็นแมวได้ถึง10วินาทีไหมทำท่าแมวได้ถึง10วินาทีไหมคะ Can you? If you can choose one. This one.Draw a puppy. What does it mean draw?
5: Yeah.
0: นักเรียนสามารถวาดรูปลูกหมาได้ไหม Puppy แปลว่าลูกสุนัขนะคะลูกสุนัขนะคะโอเค The next challenge. Everyone, can you say thank you in 4 languages? Can you? Can you say thank you in 4 languages? พูดขอบคุณได้ถึง4ภาษาเลยไหมคะI think so. I think you can do it. The next one. Everyone, can you tell a poem? Can you tell a poem? นักเรียนพูดบทกลอนได้ไหมคะ The next challenge. The next one. Can you name a capital city of 5 countries?นักเรียนสามารถบอกชื่อเมืองหลวงของแต่ละประเทศได้ไหมถึง5ประเทศเมืองหลวงของไทยคืออะไรคะถูกต้อง Bangkok โอเค The last one Everyone Can you make a funny face Can you make a funny face นักเรียนทำหน้าตลกได้ไหมคะ
5: ได
0: ้ยังไม่ได้สั่งให้ทำเลย

โอเคเราได้ชาเลนจ์10อย่างใช่ไหมคะตอนนี้หน้าที่ของนักเรียนนะคะคือการที่นักเรียนจะเลือกชาเลนจ์ลงไปทั้งหมด5อย่างแล้วก็เลือกที่จะไปถามเพื่อนคนไหนเลือกชาเลนจ์เลยนะคะ

0: Okay, everyone, time is up. So now I got the volunteer, two volunteer students who want to share about their information for you. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, who going to ask? Boss going to ask, right? Okay. Are you ready? Go.
2: Can you sing in English?
3: Yes, I can.
2: Can you draw a puppy?
3: Yes, I can.
0: You say, can you sing in English? And can you draw a puppy? และปุณก็สามารถทำได้ทั้งสองอย่างแปลว่าปุณต้องใช้คำว่าอะไรคะ I can sing
3: I
0: can sing in English and I can draw a puppy.
3: I can sing it in English and I can say I can drawing a puppy.
0: Not drawing, draw. Only. One more time. I can sing in English and
3: I can sing in English and I draw a puppy.
0: I can draw a puppy. Very good. Clap your hand for your friend. Good job. Next one. Okay. You can use and นะคะกับ challenge ต่างๆอย่างที่เพื่อนพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเพื่อนมีความสามารถ2อย่างเพื่อนใช้คำว่าอะไรในการเชื่อมประโยคปุ้นบอกว่า he can sing in English and he can draw puppy right if you can do something but can't do another things you can use but for example I can sing in English but I can't tell a poemแบบนี้ก็ได้นะคะจะเลือกใช้แอนหรือบัตขึ้นอยู่กับประโยคนะคะว่าเชื่อมกันแค่ไหนต่อไปใบงานที่75คุณครูจะฝากเป็นการบ้านนะคะสำหรับนักเรียนปลายทาง

้างและนักเรียนต้นทางด้วยนะคะถ้านักเรียนมีเวลาอยากให้นักเรียนลองฝึกถามเพื่อนๆ นะคะตามกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้What can you do or what can't you do เมื่อได้คำตอบแล้วนะคะก็สามารถมาฝึกเขียนเรียบเรียงคำตอบได้นะคะซึ่งเราทำกิจกรรมแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะนักเรียนเอาไปฝึกเพิ่มได้เลยโอเค everyone let's wrap up together today we learn how to use and or but right เราวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้วิธีการเชื่อมประโยคนะคะโดยการใช้คำว่า andและคำว่าบัตรเข้าด้วยกันนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าประโยคแรกเป็นประโยคที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ทั้ง2อย่าง For example we can make merit and wear Thai dress at the temple or the second one we can wear Thai dress but we can't wear shorts at the temple เมื่อประโยคเป็นขัดแย้งเราจะใช้คำว่าBut แต่ถ้าเป็นประโยคที่สอดคล้องกันเราจะใช้คำว่า okay that's right for the next lesson we are going to talk about hobbies and interest นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะอยู่ในเรื่องของ hobbies and interest สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือเรื่องของใบงานนะคะแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรติดตามดูในเทปดูในบทเรียนครั้งต่อไป everyone thank you for your attention hope to see you again next time see you later

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เอาละครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็มาถึงเรื่องของอะไรแล้วลูกก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับสุโขทัยไปหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: นแล้ว
0: ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับสุโขทัยไปแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าสุโขทัยเป็นไงครับสุโขทัยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลายอย่างไหมมีมรดกทางวัฒนธรรมหลายอย่างเลยเช่นอะไรบ้างลายสื่อไทยวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมีอะไรอีกวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพในการทำนาใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกการปกครองการปกครองในสมัยสุโขทัยเนี่ยที่เราเรียนมาตอนต้นปกครองแบบไหนครับพ่อปกครองลูกตอนปลายปกครองแบบไหนธรรมะราชานะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเรียนไปนะครับเราได้เรียนทั้งผ่านสื่อที่เป็นวิดิทัศน์และก็เรียนผ่านหลักฐานที่เราใช้ในการศึกษาการเราศึกษาจากอะไรลูกศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1เราได้ศึกษาได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นถึงพัฒนาการด้านการปกครองเศรษฐกิจเห็นไหมเห็นป่ะเห็นเศรษฐกิจไหมเศรษฐกิจเป็นไงครับไม่มีการเก็บภาษีหรือเรียกว่าค่าจกอบไม่มีการเก็บจกอบค่าผ่านทางใช่ไหมครับแล้วก็เน้นการค้าขายแบบไหนครับเสรีนะครับจากข้อความต่างๆเนาะนะครับทีนี้มีอะไรอีกบ้านเมืองเป็นไงครับอาณาเขตมีเพื่อนบอกว่าอาณาเขตของบ้านเมืองทำไมครับมีความว่างใหญ่กลุ่มไหนที่นำเสนอเกี่ยวกับอาณาเขตจำได้ป่ะกลุ่มหนึ่งได้นำเสนอไปนะครับที่บอกว่าทิศเหนือถึงไหนทิศใต้ถึงไหนนะครับเอาล่ะในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันและให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยโดยเห็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัยที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเอาละนะก่อนที่เราจะไปเขียนสะท้อนคิดกันเรามาตอบคำถามกันก่อนนะครับตอบคำถามในวันนี้นะครับครูจะสุ่มเลขที่จากลูกบอลดีไหมครูจะสุ่มเลขที่จากลูกบอลนะครับเรามาดูคำถามแรกพ่อขุนรามคำแหงได้วางรากฐานในเรื่องของภาษาไทยไว้อย่างไรเรามาดูเลขที่ไหนจะตอบนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีลุ้นมากเลขที่16ครับมาหรือเปล่าทวนคำถามอีกรอบนะครับพ่อขุนรามคำแหงได้วางรากฐานในเรื่องของภาษาไทยไว้อย่างไรลูก
2: ไว้ในศิลาจารึกค่ะ
0: วางไว้ในศิลาจารึกคือวางเรื่องอะไรครับ
2: เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงค่ะ
0: เกี่ยวกับความเป็นอยู่ใกล้แล้วใกล้แล้วลองนึกสิครับว่า มีเพื่อนหนึ่งกลุ่มแนะนำเสนอเรื่องนี้ไปด้วยมีผลงานสำคัญของพ่อขุนรามคำแหงเลยที่เพื่อนได้นำเสนอไปทรงประดิษฐ์อะไรครับ
2: ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยค่ะ
0: ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยเกิดขึ้นอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนก็คือนะครับพ่อขุนรามคำแหงได้วางรากฐานในเรื่องของภาษาไทยไว้ก็คือได้ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยไว้ซึ่งเป็นต้นแบบของพยัญชนะไทยที่ใช้ในปัจจุบันก็มีพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆจนเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากลายสื่อไทยที่พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงทำไมครับประดิษฐ์ไว้ไหนกลุ่มไหนนำเสนอเรื่องนี้กลุ่มที่5ใช่ไหมครับที่ได้นำเสนออ่ะผ่านไป1ข้อข้อ2ครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างไรอันนี้เราจะเชื่อมโยงนะครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะครับได้ทรงทำไมครับประดิษฐ์ลายสื่อไทยไว้แล้วส่งต่อมาถึงปัจจุบันไหมส่งต่อมาถึงปัจจุบันก็คือมีพัฒนาการทำให้เกิดเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันทีนี้พอมาถึงสมัยของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยเช่นกันทีนี้ครูเลยอยากจะถามนักเรียนว่าในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างไร

เลขที่เป็นเลขที่2ตัว2ตัว2ตัว2ตัว2ตัวที่เหมือนกันเลขที่22ครับมา

0: ได้จากอะไรครับ
1: หนังสือแล้วก็พระราชดำรัสค่ะ
0: หนังสือและพระราชดำรัสนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนเยี่ยมมากเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยเรียนเกี่ยวกับพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมครับที่พูดถึงเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยการแปลภาษาจะเห็นได้จากงานพระราชนิพนธ์เช่นนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกเรื่องทองแดงและพระราชดำรัสนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเอาละครับข้อต่อมานะครับในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาอย่างไรปิตุราชาหมายถึงอะไรครับเก่งมากพ่อปกครองลูกนะครับพ่อปกครองลูกนี้เป็นการปกครองในสมัยไหนครับ
2: ส
0: ุโขทัยตอนไหน
2: ต
0: อนต้นนะครับโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ชัดในสมัยพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชทีนี้ครูก็เลยถามว่าในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกเนี่ยอย่างไรอ่ะเรามาดูครับเลขที่มีเพื่อนบอกว่าอยากให้เป็นเลขตัวเดียวนะอุ๊ยจริงคำขอนั้นสมปรารถนาเลขที่4ครับนักเรียนคิดว่าในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกเนี่ยอย่างไรครับ
3: มีการช่วยเหลือประชาชนอย่าง
0: มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับเมื่อประชาชนตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงครับมีอะไรอีก
3: ใกล้ชิด
0: มีความใกล้ชิดกับ
3: ราษฎร
0: กับประชาชนราษฎรนั่งลงปรบมือให้เพื่อนเยี่ยมมากนะครับมีผู้ช่วยหลายคนเลยนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันเมื่อกี้เพื่อนตอบมาว่าทำไมครับช่วยเหลือราษฎรใช่ไหมครับช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทำไมครับมีความใกล้ชิดกับประชาชนหรือราษฎรนะครับเหมือนที่เพื่อนตอบเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรและเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเหมือนกับใครเลยครับ
2: พ่อขุนรามคำแหง
0: เราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคสมัยไหนก็เป็นยังไงครับพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนพระองค์ก็เป็นไงลูกทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือประชาชนนะครับพาชาติไทยผ่านพ้นเรื่องต่างๆมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงครับพระมหากษัตริย์เป็นไงทรงใกล้ชิดกับประชาชนนะครับเราจะเห็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมประชาชนทุกโหนทุกแห่งทำไมครับเมื่อตอนเสด็จเยี่ยมประชาชนก็ทำไมครับได้เข้าเฝ้าเข้ารับเสด็จนะครับพระองค์ก็ทำไมครับได้ ทาง

0: ่ายถึงความเป็นอยู่นะครับและก็เมื่อพื้นที่ใดมีความเดือดร้อนพระองค์ก็ทำไมครับเข้าช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเข้าช่วยเหลือนะครับหรือมีเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีการทำไมครับพระราชทานนะครับสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นต้นนี่ครับเราจึงได้เห็นทำไมครับพระมหากษัตริย์ไทยนี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันนี้มีความใกล้ชิดกับประชาชนและช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดนะครับเอาล่ะครับข้อต่อมาในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมราชาอย่างไรจำได้ไหมครับธรรมราชาธรรมราชานี้เราจะเห็นได้เด่นชัดในสมัยสุโขทัยตอนไหนครับตอนปลายนะครับมีพระมหากษัตริย์หนึ่งองค์เลยก็คือใครครับพระอะไรนะพระมหาพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาฤทัยที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับทรงเป็นผู้พระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงนะครับทีนี้เรามาดูอุ้ยอุ้ยใบนี้แน่นมากครูพับไว้แน่นมากเลยใบเนี้ยเลขตัวเดียวมีเพื่อนบอกว่าเลข9เลข9กับหัวเลข6ครับเลขที่6มาเปล่าในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมราชาอย่างไรลูก
1: ทศพิธราชธรรมครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนนะครับก็คือทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่มีทศพิธราชธรรมนะครับคือธรรมะ10ประการนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับซึ่งเหมือนกับสมัยพระมหากษัตริย์สมัยไหนเลยสุโขทัยเลยเราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคสมัยไหนพระองค์ก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรมก็คือปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรมนะครับใช้ธรรมะในการปกครองนะครับเอาละครับทีนี้เราจะเห็นว่าทำไมครับมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยเนี่ยหลายอย่างเลยที่ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องอะไรครับภาษาหรือแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ก็ยังปกครองแบบไหนลูกพ่อปกครองลูกและยังใช้ธรรมราชาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์นะครับซึ่งในวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันโดยให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันลองทบทวนนะคำถามที่เราได้ตอบมามีมรดกอะไรบ้างหนึ่งเรื่องของภาษาไทยก็คือลายสื่อไทย2การปกครองการปกครองแบบไหนบ้างข้อปกครองลูกแล้วก็ธรรมราชาดังนั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมาเขียนว่ามรดกเหล่านี้

ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรส่งต่อผ่านด้านไหนนะครับและส่งผลต่อปัจจุบันเนี่ยอย่างไรให้นักเรียนเขียนลงในใบงานที่4เรื่องสะท้อนคิดสุโขทัยโดยนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขถ้าพร้อมเรียนลงมือได้เลยครับ

0: ทีนี้มรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราม
1: ีการปกครอง
0: มีการปกครองมีลายสื่อไทย
2: วัฒนธรรม
0: วัฒนธรรมศิลปกรรมการมีการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาก็เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยไหม
1: เป
0: ็นใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนลองเขียนเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนพูดมาเนี่ยเยี่ยมมากให้นักเรียนลองเขียนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไรนะครับเช่นลายสื่อไทยก็ทำไมครับมีพัฒนาการต่อมาเป็นพยัญชนะไทยตัวอักษรไทยที่ใช้กันในปัจจุบันและในสถาบันของพระมหากษัตริย์เองก็มีการนำการปกครองแบบทั้งพ่อปกครองลูกที่พระมหากษัตริย์กับประชาชนเป็นไง
1: ใกล
0: ้ชิดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรเมื่อเดือดร้อนใช่ไหมครับแล้วก็ธรรมราชาสถาบันพระมหากษัตริย์นำมาใช้ยังไงลูกใช้ทศพิธราชธรรม10ประการในการปกครองประชาชนคือปกครองด้วยหลักธรรมะใช่ไหมครับใช้ธรรมะในการปกครองนอกจากนี้มีอะไรอีก

ด้านศาสนาก็คือทำไมพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่ไหมครับก็นำมาสู่การวางรากฐานประเพณีต่างๆเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาลงมือเขียนได้เลยครับ

0: อ่ะกลุ่มนี้เข้าใจไหมลูกครูให้เราเขียนสะท้อนคิดนะครับเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของสมัยไหน
1: สม
0: ัยสุโขทัยจากการตอบคำถามไปนะครับเราจะเห็นได้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยมีอะไรบ้างในเรื่องของภาษาก็คือในเรื่องของภาษานี่คืออะไร
1: ลายสื่อ
0: ไทยลายสื่อไทย
2: การปกครอง
0: ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับก็คือการปกครองแบบไหนลูก
2: พ่อ
0: ปกครองลูกจะเป็นยังไงพระมหากษัตริย์กับประชาชนจะเป็นยังไงกันครับ
1: ใกล้ช
0: ิดมีความใกล้ชิดกันใช่ไหมครับดูแลประชาชนทำไมครับอย่างใกล้ชิดบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลืออาณาประชาราษฎรแสดงว่าพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทรงเปรียบเสมือนอะไรครับเป็นพ่อของประชาชนที่คอยดูแลประชาชนคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วต่อมานอกจากนี้พระมหากษัตริย์ยังทรงใช้อะไรในการปกครองอีกใช้อะไรนะยังทรงเป็นธรรมราชาใช้ธรรมะในการปกครองนะครับใช้ธรรมะในการปกครองก็คือทศพิธราชธรรมนะครับอ่ะตอนนี้เริ่มเขียนได้หรือยังนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกศิลปกรรมต่างๆนะครับงานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมล้วนเป็นมรดกที่ปัจจุบันเรายังเห็นไหมแล้วหลายที่เป็นสถานที่อะไรในปัจจุบันสถานที่ในการศึกษาประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวนะครับลงมือเขียนได้เลยเยี่ยมมากนะครับ

0: กลุ่มนี้เขียนถึงไหนแล้วลูก
1: เขียนถึงการปกครอง
0: มีอะไรบ้างที่เราเขียนมามี
1: ลายสื่อไทย
0: ลายสื่อไทย
1: การปกครอง
0: เราจะเห็นใช่ไหมครับพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง

การดูแลประชาชนราษฎรและให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอีกที่เราเขียนมาการใช้ภาษาสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยแล้วส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันแล้วก็ทำไมครับพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยก็ทำไมครับให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็มีพระราชนิพนธ์ใช่ไหมครับมีงานพระราชนิพนธ์มีพระราชดำรัสที่ล้วนแต่ทำให้เห็นถึงพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องก็คือการใช้ภาษาไทยเราต้องใช้อย่างถูกต้องนะครับพระองค์เป็นทั้งตัวอย่างของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและก็ทรงทำไมครับให้คนไทยเนี่ยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยนะครับ

0: อ่ะกลุ่มนี้ล่ะเขียนถึงเรื่องไหนมีอะไรบ้าง
1: ลายสื่อไทย
0: มีลายสื่อไทย
1: การปกครอง
0: มีอะไรอีก
2: ศิลปะวัฒนธรรม
0: ศิลปะวัฒนธรรมลายสื่อไทยการปกครองเนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจละนะครับจากฟังที่ครูอธิบายเพื่อนกลุ่มอื่นฟังทีนี้มองมากลุ่มของนักเรียนเนี่ยด้านศิลปกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
1: ศิลปกรรมก็คือวัฒนธรรมในวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปกรรมและวรรณกรรม
0: วรรณกรรมที่สำคัญมีอะไรบ้าง
1: วรรณกรรมที่สำคัญมีวรรณกรรม
0: อะไรนะอะไรพะล่วงพะล่วงนะ
1: ไตภูมิพะล่วง
0: ไตภูมิพะล่วงใช่ไหมครับไตภูมิพะล่วงเนี่ยถือเป็นวรรณกรรมที่สำคัญในสมัยสุโขทัยและมีอิทธิพลต่อความเชื่อต่อวัฒนธรรมของคนไทยในปัจจุบันเลยนะนะครับเรื่องของไตภูมิพะล่วงนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของศิลปกรรมหรือจะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยปัจจุบันสถานที่ต่างๆมรดกต่างๆปัจจุบันกลายเป็นแหล่งอะไรในปัจจุบันละ
1: มรดกโลกแล้วก็แหล่งท่องเที่ยว
0: เป็นมรดกมรดกโลกแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะลงมือเขียนได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนทีนี้ทุกกลุ่มเขียนเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยออกมานำเสนอแต่ว่าถ้าให้ออกมานำเสนอเนี่ยเราจะทำไหมครับเวลาเราจะไม่ทันดังนั้นนะครับให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับถ้าจำนวนนักเรียนหลายคนเนี่ยนักเรียนก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเล็กแล้วก็คัดเลือกตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเหมือนกับเพื่อนต้นทางก็ได้ตอนนี้ครูให้เพื่อนต้นทางนะครับแลกเปลี่ยนกันอ่านนะครับและให้ตัวแทนทุกกลุ่มออกมานำเสนอกลุ่มละ1คนนะครับให้ออกมานำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะครับเราเริ่มจากกลุ่ม6ก่อนนะครับ
1: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันมีหลากหลายมากมายได้แก่ภาษาศิลปะความเป็นอยู่วัฒนธรรมศาสนาการปกครองโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันดังนี้ภาษามีการออกแบบมาใช้ในสมัยสุโขทัยและนำมาพัฒนาตัวอักษรไปเรื่อยๆจนถึงตัวอักษรที่เราใช้ในปัจจุบันศิลปกรรมเช่นวัดเจดีย์หรือบ้านเรือนต่างๆความเป็นอยู่ในสมัยสุโขทัยจะมีการค้าขายที่เสรีไม่เก็บภาษีผ่านทางศาสนาที่คนในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่นับถือคือศาสนาพุทธและยังมีการนับถือผีโดยมีหลักฐานมาจากวัดและพิธีต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาจนถึงปัจจุบันการปกครองในสมัยสุโขทัยจะมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกและการปกครองแบบธรรมราชาโดยใช้หลักทศพิธ10ประการในสมัยปัจจุบันมีการปกครองแบบประชาธิปไตยและยังมีการปกครองแบบธรรมราชาอยู่ค่ะโบราณวัตถุเช่นเครื่องครัวเครื่องใช้และเครื่องมืออาวุธต่างๆเราในฐานะคนปัจจุบันมีความรู้สึกภาคภูมิใจในคนยุคสมัยสุโขทัยทั้งในเรื่องความเป็นอยู่โบราณสถานศาสนาและตัวอักษรเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ศึกษาได้ในทุกๆวันเราจะมีส่วนในการอนุรักษ์มรดกเหล่านี้โดยนำไปเผยแพร่และบอกต่อๆกันไปค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากครูก็ขอเติมเต็มเนาะของเพื่อนที่เมื่อกี้เพื่อนพูดก็คือหลักธรรมในการปกครองเราเรียกว่าหลักทศพิธราชธรรม10ประการนะครับจะมีทั้งหมด10ประการด้วยกันนะครับหลักทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองเนี่ยจะใช้ในการปกครองต่อมากลุ่มไหนดี

0: กลุ่ม3กลุ่ม3บอกว่ากลุ่ม3อยากนำเสนอก่อนเยี่ยมมากนะครับ
1: สะท้อนคิดในมรดกจากสุโขทัยนะครับเป็นรายสื่อไทยนะครับพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้เริ่มก่อตั้งรายสื่อไทยเพื่อให้เราเรียนและเข้าใจจนมาถึงปัจจุบันครับและเปลี่ยนมาเป็นตัวพยัญชนะที่เราเรียนอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับการปกครองตอนต้นของสุโขทัยจะเป็นการพ่อปกครองลูกอยู่ในช่วงพ่อขุนรามคำแหงครับเช่นถ้าใครเดือดร้อนก็มาสั่นกระดิ่งหน้าประตูครับพ่อขุนรามคำแหงก็จะช่วยชี้แนะและบอกครับและการปกครองตอนปลายก็จะเป็นการปกครองแบบธรรมราชาโดยใช้แบบทศพิธราชธรรมครับแล้วก็สำหรับผมนะครับที่ผมเป็นคนไทยผมจะใช้ภาษาให้ถูกต้องและใช้อย่างถูกวิธีเพราะภาษาไทยเป็นมรดกตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบันครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเยี่ยมมากทีนี้ครูขอแก้ไขเพื่อนหนึ่งอย่างนะครับตัวหนังสือลายสื่อไทยเราใช้คำว่าประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นนะนักเรียนใช้คำว่าก่อตั้งเนาะก่อตั้งเราจะใช้กับเมืองนะครับก่อตั้งเมืองสถาปนาเมืองแต่สำหรับลายสื่อไทยตัวหนังสือเราจะใช้คำว่าประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นก็ได้นะครับแต่เยี่ยมมากเขียนออกมาได้ดีต่อไปกลุ่มไหนครับจะเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งเยี่ยมมาก
2: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันเช่นลายสื่อไทยการปกครองวรรณกรรมศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นค่ะการปกครองเช่นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่ปกครองด้วยความเมตตาและความยุติธรรมและลายสื่อไทยเริ่มมีการใช้ในสมัยสุโขทัยและสืบต่อมาทำให้เราได้มีอักษรไทยใช้ในทุกวันนี้ค่ะศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมเช่นไตรภูมิพระร่วงค่ะและนอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมในปัจจุบันมีสถานที่หลากหลายที่ทำให้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นมรดกโลกได้ค่ะเราในฐานะคนไทยปัจจุบันรู้สึกภูมิใจที่ยังมีสถานที่ต่างๆให้ท่องเที่ยวและเป็นมรดกโลกถึงทุกวันนี้ค่ะและเราจะช่วยกันอนุรักษ์โดยช่วยเผยแพร่ไม่ทำลายและสืบทอดต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ
0: เอาปรบมือให้เพื่อนนะครับเยี่ยมมากนะครับเอาละครับจากเมื่อกี้เพื่อนได้ทิ้งท้ายว่ายังไงครับเราต้องช่วยกันทำไมครับอนุรักษ์เผยแพร่ไม่ทำลายใช่ไหมครับและสืบทอดต่อไปอย่างเช่นภาษาเราก็ต้องใช้อย่างทำไมครับใช้อย่างถูกต้องนะครับต่อมากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนครับกลุ่ม2
3: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะครับประกอบไปด้วยหลากหลายอย่างครับเช่นลายสื่อไทยครับการปกครองครับแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมเป็นต้นครับโดยที่ลายสื่อไทยครับเป็นต้นแบบที่มีการพัฒนามาเป็นต้นแบบของพยัญชนะไทยในปัจจุบันครับการปกครองนะคะสุโขทัยตอนปลายมีการปกครองแบบธรรมราชาครับซึ่งมีการเกี่ยวข้องกันในปัจจุบันครับคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนครับแล้วก็มีการใช้หลักทศพิธราชธรรมครับศิลปะวัฒนธรรมนะครับในสมัยสุโขทัยมีความรุ่งเรืองในด้านศิลปกรรมและก็วรรณกรรมครับเพราะว่ามีความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับวรรณกรรมที่มีความวรรณกรรมนะครับขอยกตัวอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงครับและสถาปัตยกรรมในอดีตนะครับอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันและก็โบราณสถานครับในฐานะที่เราเกิดเป็นคนไทยนะครับเราก็จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับแล้วก็ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมขออภัยครับและช่วยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมครับเช่นตอนที่เราไปเที่ยวครับเราก็จะไม่ทำลายครับแล้วก็จะช่วยทำให้มันไม่เกิดความเสียหายครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเนาะเพื่อนก็เสนอถึงการที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเมื่อเราไปเที่ยวเราก็ควรทำไมครับเราก็อย่าไปทำลายสถานที่ต่างๆนะครับเราเที่ยวอย่าง

0: เข้าใจและร่วมอนุรักษ์สถานที่นั้นๆเนาะอ่ะกลุ่ม4ครับเห็นยกมือ
1: มรดกจากสุโขทัยนะครับสู่ปัจจุบันนะครับในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงทรงได้ประดิษฐ์ตัวอักษรลายสื่อไทยขึ้นมาและในปัจจุบันตัวอักษรลายสื่อไทยได้ถูกพัฒนาและใช้อย่างถูกต้องและการปกครองในสมัยก่อนมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกและแบบธรรมราชาปัจจุบันนี้รัชกาลที่9และรัชกาลที่10ยังคงใช้การปกครองแบบพ่อลูกโดยเฉพาะโดยพระองค์ทรงได้ใกล้ชิดกับประชาชนและคอยช่วยเหลือต่างๆครับเราในฐานะประชาชนในปัจจุบันเราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามที่ถูกถ่ายทอดมาครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนก็บอกว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอันนี้ครูขอเติมเต็มเพื่อนนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็คือการปกครองเราเรียกว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับเพื่อนอ่านตกไปนิดนึงไม่เป็นไรแต่เยี่ยมมากนะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่ม5ครับ
2: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะคะในสมัยสุโขทัยมีการบันทึกลายลักษณ์อักษรโดยเรียกว่าลายสื่อไทยและมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสื่อไทยในศิลาจารึกการปกครองในสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกโดยพระมหากษัตริย์ทรงมีการช่วยเหลือประชาชนและใกล้ชิดกับประชาชนในปัจจุบันใช้การปกครองแบบธรรมราชาและพระมหากษัตริย์ทรงใกล้ชิดกับประชาชนวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปะวรรณกรรมมีการสร้างพระพุทธรูปที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เราในฐานะคนไทยในปัจจุบันจะอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับก็คือสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งต่อมาจากสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเราในฐานะคนปัจจุบันเราก็ทำไมครับต้องอนุรักษ์อนุรักษ์สืบสานนะครับและตัวอย่างของตัวอย่างเช่นภาษาไทยเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับเอาละทีนี้นะครับจากฟังการนำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนักเรียนมีความคิดเห็นยังไงลูกฟังเพื่อนไปแล้ว6คนนักเรียนคิดว่าตอนนี้เราต้องทำไมล่ะครับกลุ่ม2ครับกลุ่ม2เห็นยกมือตอบเลยครับ
3: ควรอนุรักษ์และรักษาไว้ค่ะ
0: ควรอนุรักษ์และรักษาไว้
3: เช่นลายสื่อไทยค่ะ
0: ลายสื่อไทยในปัจจุบันได้พัฒนาการมาเป็นอะไรแล้ว
3: พยัญชนะค่ะ
0: เราเองเราก็ต้องทำไมครับ
3: ใช้ให้ถูกต้องค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยขออีกสักหนึ่งคนขออีกสักหนึ่งคนครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6ยกมือน่ารักมากจากการฟังนำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรลูก
4: จากที่หนูฟังเพื่อนๆนำเสนอมานะคะประเทศไทยของเรามีวัฒนธรรมและมรดกหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะภาษาและตัวอักษรค่ะ
0: และหนูรู้สึกยังไงครับเมื่อได้ฟังเพื่อนแล้ว
4: รู้สึกภาคภูมิใจค่ะ
0: ภาคภูมิใจภาคภูมิใจเพราะเรามีอะไรครับ
4: มีวัฒนธรรม

0: ที่หลากหลายค่ะ
1: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนเอาละครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางต้องมีความภูมิใจนะครับเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยหลายอย่างที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องภาษาหรือแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังเป็นพ่อปกครองลูกและยังคงใช้ธรรมราชาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์เนี่ยถือว่าทำไมครับเป็นมรดกที่สืบทอดมาภาษาเรามีจุดกำเนิดก็คือพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยซึ่งเป็นต้นแบบพัฒนาเป็นพยัญชนะเป็นตัวอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันและในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่พระมหากษัตริย์ทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพระมหากษัตริย์ก็ยังปกครองแบบธรรมราชาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยก็เป็นพ่อปกครองลูกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นธรรมราชาใช้ธรรมะในการปกครองประชาชนทำให้แผ่นดินไทยของเราเป็นไงครับร่มเย็นสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับนักเรียนครับสำหรับภาคเรียนนี้เราก็ได้เห็นเรื่องราวตั้งแต่ดินแดนไทยตั้งแต่สมัยไหนครับตั้งแต่สมัยไหนก่อนสุโขทัยก็คือรัฐโบราณต่างๆและเราก็ได้เห็นมาถึงสมัยสุโขทัยเราจะเห็นได้ว่านี่ครับวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเรามีมากมายไหมมีมากมายหลายแห่งหลายที่เลยนะครับดังนั้นเราเองเป็นคนไทยเราควรมีความอะไรเอ่ยมีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีมาตั้งแต่อดีตและก็ส่งผลต่อจนถึงปัจจุบันสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในภาคเรียนที่2หมดครับ
2: นักเรียนโปรดทำความเคารพขอ

ีไซน์ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ทีลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยBeach, B-E-A-C-H, beach.

้องๆถ้าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beach ชายหาด Garbage GARBAGE Garbage ขยะ Wave WAVE Wave คลื่น Seafood SEAFOOD Seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่2เรื่องหน้าที่พลเมืองเอาละครับนักเรียนอย่างที่ครูฝากไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรไปเอ่ยรู้จักอาเซียนใช่ไหมครับรู้จักอาเซียนเรารู้จักในมุมของอะไรครับวัฒนธรรมนะครับเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในอาเซียนนี้เป็นอย่างไรลูกมีทั้งความเหมือนและแตกต่างนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะมาทำไมครับศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมในอาเซียนนะครับจากที่ชั่วโมงที่แล้วเราได้เห็นพื้นฐานไปแล้วเราได้เห็นทำไมครับความเหมือนความแตกต่างในบางส่วนวันนี้อย่างที่ครูบอกครับเราจะมาศึกษาให้ลึกขึ้นและก็มาเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างนะครับอาจจะไม่เหมือนเปรียบแต่อาจจะทำไมครับมีความคล้ายคลึงกันนะครับว่าวัฒนธรรมใดคล้ายคลึงกันทำไมถึงคล้ายคลึงกันและวัฒนธรรมใดที่แตกต่างกันนะครับเอาละนะครับก่อนเรียนครับวันนี้นะครับเราจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทยได้และที่สำคัญครับในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับรวมทั้งเห็นคุณค่าในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเอาละนักเรียนพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมยังครับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เล่นนะครับเราจะศึกษาผ่านกิจกรรมวันนี้ครูมีลูกบอลลูกเล็กนะครับข้างในจะใส่เลขที่ไว้วันนี้จะจับสลากเลขที่ตอบคำถามแต่ให้นักเรียนนะครับปรึกษากันในกลุ่มได้ปรึกษากันในกลุ่มได้ในการตอบคำถามเอาละพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเรามาดูคำถามแรกดูจากภาพน่าจะเป็นภาพของการทำอะไรการเกษตรคือทำอะไรล่ะลูก
2: ทำนาน
0: ะครับภาพคนกำลังทำนาโดยอยู่ในขั้นตอนการอะไรครับเกี่ยวเหรอขั้นตอนการปักดำก็คือการถอนเอาต้นกล้าเพื่อไปปักดำนะครับเป็นขั้นตอนของการเริ่มการทำนานะครับเอาละคำถามมีอยู่ว่ามีประเทศใดบ้างที่มีการทำนาก็คือประเทศใดในสมาชิกอาเซียนเนี่ยที่มีการทำนาครูให้หัวหน้าเริ่มจับก่อนแล้วกันเปิดเลยครับ
3: เหลือ10เดี๋ยวคอยดู
0: เลขที่18กลุ่มที่3ช่วยตอบหน่อยครับว่ามีประเทศใดบ้างนะครับที่มีการทำนา
4: เวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าค่ะเมียนมา
0: เมียนมาเนี่ยครับเพื่อนต่อมามีประเทศอะไรบ้างนะทวนพร้อมกันมีประเทศ
5: ไทยเวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมา
0: ติดนั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบพร้อมกันนะครับคำตอบก็คือประเทศ ไทยเวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าหรือเมียนมานะครับมีการทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับและการปลูกข้าวจึงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนนะครับในประเทศไทยเวียดนามลาวกัมพูชาและเมียนมานะครับเอาละผ่านไปข้อแรกนะครับอ่ะข้อที่2เรามาดูคำถามข้อที่2เลขที่เท่าไหร่จะเป็นคนตอบนะคำถามข้อนี้บีบเลยลูกนั่นแหละบีบเปิดได้ไหมเนี่ยลูกนั่นแหละบีบตรงกลาง27มาไหมครับมาเรามาดูคำถามคำถามมีอยู่ว่าจากภาพนะอยู่ที่ประเทศใดและเกี่ยวข้องกับศาสนาใดภาพนี้เป็นภาพอะไรภาพสารของเทพเจ้าองค์ไหนพระพรหมภาพสารพระพรหมภาพสารพระพรหมนี้อยู่ที่ประเทศใดและเกี่ยวข้องกับศาสนาใดช่วยกันนะครับปรึกษาเพื่อนได
4: ้ประเทศไทยศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
0: ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับศาสนา
4: พราหมณ์ฮินดูค่ะ
0: พราหมณ์ฮินดูเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันว่าเพื่อนตอบถูกไหมคำตอบก็คืออยู่ที่ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยในประเทศในของสมาชิกอาเซียนเนี่ยนอกจากไทยแล้วยังมีอินโดนีเซียโดยเฉพาะบริเวณเกาะบาหลีซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้ดูไปแล้วใช่ป่ะนะครับและนอกจากนี้ยังมีบางส่วนของประเทศกัมพูชาไทยที่มีการรับเอาอิทธิพลของศาสนาฮินดูมาในพิธีกรรมและศิลปกรรมเช่นงานปฏิมากรรมนะครับก็คือรูปปั้นต่างๆเช่นรูปปั้นเทพเจ้าก็คือรูปปั้นพระอะไรที่เราเห็นในภาพพระพรหมและงานสถาปัตยกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเทวสถานต่างๆนะครับหรืออย่างเช่นที่เราเห็นในภาพเนี่ยสถาปัตยกรรมก็จะเป็นอะไรครับศาลพระพรหมเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เราได้รับอิทธิพลจากศาสนาอะไรลูก
2: พราหมณ
0: ์ฮินดูนะครับเอาละผ่านไปกี่ข้อแล้ว
2: 2
0: ข้อมาดูข้อที
2: ่
0: 3ข้อที่3เป็นภาพข้อที่3เป็นภาพอะไรเนี่ยลูกมีเพื่อนบอกว่าเป็นนาง

0: บีบนั่นแหละลูกนั่นแหละบีบแรงๆดีมากเลขที่6เรามาดูคำถามกันเราวิเคราะห์ภาพไปแล้วเรามาดูคำถามจากภาพเกี่ยวกับประเพณีใดและน่าจะเป็นประเทศใดในอาเซียน
1: ประเพณีเลยนะประเพณีเลย
2: ประเทศกัมพูชา
0: ประเทศกัมพูชาและเกี่ยวกับประเพณีใด
2: สงกรานต์ครับ
0: สงกรานต์อ้าวเรามาดูว่าเพื่อนตอบถูกไหมนะครับประเทศกัมพูชาประเพณีสงกรานต์อ่ะนั่งลงได้ครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่านี่คือประเทศลาวแต่ประเพณีถูกไหม
3: ถ
0: ูกนะครับสังเกตลักษณะเด่นที่เป็นประเทศลาวเราจะสังเกตว่าเก่งมากมีเพื่อนบอกว่าสังเกตจากผ้าสิ้นที่นางสงกรานต์นุ่งนะครับภาพนี้ก็คือเป็นภาพอะไรครับประเพณีสงกรานต์ในประเทศลาวนะครับที่อย่างที่เพื่อนบอกเลยสังเกตจากทำไมครับผ้าสิ้นรวมทั้งที่บอกว่าเป็นนางสงกรานต์เพราะมีการนั่งนั่งบนมาหลังกระบือซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพาหนะของนางสงกรานต์ในปีนั้นนะครับนางสงกรานต์ในแต่ละปีจะมีการทำไมครับหมุนเวียนกันไปนะครับเอาล่ะครับเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลที่มีหลายประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นไทยลาวและเมียนมานะครับมีการจัดงานสงกรานต์หรือปีใหม่ตามประเพณีในช่วงเดียวกันแม้ว่ารายละเอียดและรูปแบบจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยแต่สิ่งที่คงไว้ก็คือทำไมครับการสาดน้ำสงกรานต์การทำบุญผู้ใหญ่นะครับการแสดงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เหมือนกันนะครับเอาละเป็นไงบ้างผ่านมากี่ข้อแล้ว3ข้อแล้วต่อไปข้อที่4จากภาพคุ้นไหม
1: คุ้นบาหลีเนี่ยนะครับ
0: มีเพื่อนใบ้มาแล้วเลขที่ไหนจะเป็นคนตอบคำถามนี้
4: 13
0: 13อยู่ไหนครับเลขที่13เรามาดูคำถามจากภาพกันนักเรียนบอกว่าภาพคุ้นมากจะถามว่าอย่างไรจากภาพเป็นการแสดงของประเทศใด
5: อินโดนีเซียครับ
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอินโดนีเซีย
5: เพราะว่าบาหลีเป็นเกาะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียครับ
0: เพราะว่าบาหลีเป็นเกาะที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียและทำไมนักเรียนคิดว่าเป็นบาหลี
5: เพราะเป็นการแสดงบาลองแดนซ์ครับ
0: อ๋อดูแล้วรู้เลยว่าเป็นบาลองแดนซ์ของบาหลีใช่ไหมครับแล้วสังเกตได้จากอะไรอีก
5: การแต่งกายครับ
0: การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์อ่ะเอาละครับนั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางภาพนี้เป็นการแสดงของประเทศ
3: อินโดนีเซีย
0: คือบาหลีอย่างที่เพื่อนตอบเลยนะครับศิลปะการแสดงในประเทศในอาเซียนเนี่ยจะมีศิลปะที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นเกาะบาหลีเนี่ยก็จะมีอะไรครับบาลองแดนซ์นะครับอย่างที่เราได้เห็นนอกจากนี้กัมพูชาก็จะมีรำอัปสรานะครับซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีความทำไมครับแตกต่างกันออกไปแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของประเทศนั้นๆด้วยอ่ะเป็นไงบ้างผ่านไปกี่ข้อ

0: และ
1: 4ข้อแล้วเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างหรือยังลูก
2: เห็นแล้ว
1: มีอะไรที่เหมือนกันบ้างก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมามีการทำนาศาสนา
2: เทศกาล
1: ก็คืออะไรครับสงกรานต์นะครับแต่ตอนนี้เราเห็นความแตกต่างหรือยังก็คือการแสดงการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับการแสดงที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์อ่ะเยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนทำไมครับได้คิดตามไปเรื่อยๆเนาะมาดูข้อต่อไปวิ่งเห็นแล้วหิวเลยไหมน่าจะเป็นอาหารอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างปอเปี๊ยะมีเพื่อนบอกว่ามีปอเปี๊ยะก๋วยเตี๋ยวยวนเพื่อนบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวยวนก๋วยจั๊บยวนเรามาดูกันว่าใครจะตอบคำถามในข้อนี
3: ้อันเดียวบีบลายเล็กสุดชีวิตวันนี
4: ้กลางบีบ
1: บีบได้ไหมนั่นแหละลูก
5: ยี่สิบ
1: เลขที่20เรามาดูคำถามที่เลขที่20ต้องตอบกันคำถามถามว่าจากภาพเป็นอาหารของประเทศใด
6: เวียดนามค่ะ
1: ทำไมถึงตอบว่าเป็นเวียดนาม
6: เพราะว่ามีการใช้ตะเกียบแล้วก็เป็นอาหารเส้นค่ะ
1: มีการใช้ตะเกียบเป็นอาหารเส้นนะครับเอาละนั่งลงได้เพื่อนสันนิษฐานว่ามีการใช้ตะเกียบมีอาหารเป็นเส้นนะครับจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเวียดนามเพราะครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วใช่ไหมครับว่าวัฒนธรรมที่มีการคล้ายๆจีนใช่ไหมครับมีสิงคโปร์กับเวียดนามเพื่อนเลยตอบเวียดนามใช่ไหมครับอ้าวเรามาตรวจคำตอบกันคำตอบก็คืออาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามนะครับที่สำคัญก็จะมีที่เราเห็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนั้นเขาเรียกว่าเฝอนะครับเฝอเป็นอาหารขึ้นชื่อของเวียดนามนอกจากนี้ก็มีปอเปี๊ยะนะครับที่เพื่อนบอกนะครับเอาล่ะนะครับรสชาติและส่วนผสมอาหารของแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยจะมีรสชาติและส่วนผสมที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นอาหารไทยจะเน้นรสอะไรครับ
2: จ
1: ัดจ้านเผ็ดเค็มเปรี้ยวส่วนอาหารเวียดนามที่เราเห็นในภาพเนี่ยจะเน้นรสชาติที่อ่อนหวานสดชื่นมีส่วนประกอบของผักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันอาหารฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีรสอาหารเป็นไงครับหวานเค็มส่วนอาหารของมาเลเซียและอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นอาหารที่ใช้เครื่องเทศมากเห็นไหมครับอาหารของแต่ละประเทศทำไมครับมีความแตกต่างกันนะครับนั่นเองคิดว่าที่มีความแตกต่างกันน่าจะเกิดขึ้นจากอะไรครับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็คือวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกันเช่นคนไทยก็จะรับประทานรสชาติเป็นไงครับเผ็ดเค็มเปรี้ยวฟิลิปปินส์ก็จะรับประทานรสชาติหวานเค็มส่วนเวียดนามก็จะรับประทานรสชาติอ่อนหวานและเน้นความสดชื่นจากอะไรครับที่เราเห็นมีอะไรเยอะเลยผักเยอะเลยนะครับเอาละต่อไปเป็นภาพอะไรเนี่ยวัดลองดูซิใครจะเป็นคนตอบคำถามจากภาพนี้เลขที่29คำถามมีอยู่ว่าวัดนี้อยู่ที่ประเทศใดดูดีๆนะ
7: ประเทศอะไรอ่ะ
1: ดูดีๆนะ

0: อยู่ที่ประเทศใดครับ
1: ประเทศเมียนมาค่ะ
0: ประเทศเมียนมานั่งลงครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่าอยู่ที่ประเทศเมียนมาจริงไหมภาพนี้อยู่ที่ประเทศลาวครับภาพนี้คือภาพวัดเชียงทองที่ประเทศลาวครับนักเรียนครับนักเรียนเนี่ยจะตอบว่าคือดูแล้วอ่ะครูเห็นคำตอบนักเรียนตอบมาเยอะมากเลยบางคนก็ตอบว่าน่าจะอยู่ที่ไทยเมียนมาลาวนักเรียนสังเกตไหมครับว่าประเทศเหล่านี้นับถือศาสนาอะไรเป็นหลักที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับดังนั้นสถาปัตยกรรมในด้านศาสนานะครับในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีทำไมครับความคล้ายคลึงกันเพราะว่าทำไมครับมีศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาลาวหรือเมียนมาเนี่ยนะครับศาสนสถานเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธนะครับจะเน้นศิลปะที่มีความวิจิตรนะครับในขณะที่นะครับอินโดนีเซียมาเลเซียจะมีมัสยิดนะครับที่จะเน้นศิลปะแบบอิสลามที่สง่างามเห็นไหมคำตอบของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มประเทศคล้ายๆกันถ้าเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมเนาะเช่นพอเห็นรูปปุ๊บครูก็จะเห็นคำตอบเลยว่าใช่ไหมครับน่าจะอยู่ประเทศไทยลาวเมียนมากัมพูชาเพราะอะไรครับพอได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเราเลยเห็นภาพเราคิดว่าเอ้ยน่าจะคล้ายกันเนี่ยนักเรียนเริ่มเห็นความคล้ายความแตกต่างหรือยังลูกเริ่มเห็นความคล้ายความแตกต่างแล้วเนาะแต่ถ้าครูขึ้นมัสยิดมาคำตอบก็จะไปอยู่ในกลุ่มประเทศอะไรละมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนเก่งมากนะครับเอาละแสดงว่านักเรียนเริ่มเข้าใจความคล้ายและความแตกต่างแล้วต่อมาเป็นภาพอะไรน่าจะบอกถึงชุดประจำชาติมาดูครับใครจะได้เป็นคนตอบ
2: ให้โดนเราน
0: ะข้อนี้ทุกคนอยากตอบมากข้อนี้แสดงว่าข้อนี้ง่ายใช่ไหม
2: ง
0: ่
2: าย
0: เลขที่2เพื่อนบอกว่าเป็นชุดประจำชาติเรามาดูคำถามครับจากภาพเป็นการแต่งกายของประเทศใด
3: เมียนมาครับ
0: เพราะอะไรถึงตอบว่าเมียนมาลูก
3: เพราะว่าผู้ชายใส่สโลงครับ
0: ผู้ชายใส่สโลงนั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันคำตอบคือประเทศเมียนมานะครับเพราะเป็นชุดประจำชาติที่เราสังเกตอย่างที่เพื่อนบอกครับผู้ชายจะใส่สโลงนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของการแต่งตัวของประเทศเมียนมานะครับซึ่งนะครับชุดประจำชาติของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจำได้ไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนไปประเทศไหนนะที่แต่งตัวคล้ายตะวันตกฟิลิปปินส์แต่ถ้าใส่ผู้หญิงใส่ผ้าเจนคือประเทศไหนลาวเป็นต้นเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างนะครับเราจะเห็นได้ชัดจากอีกอย่างนึงคือการแต่งกายที่เป็นชุดประจำชาติของแต่ละประเทศที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะลูกต่อไปอุ้ยภาพนี้เป็นภาพอะไรเนี่ย
2: บ้านหรือ

0: บ้านเรือนเรามาดูนะว่าคำถามจะถามว่าไงแล้วใครจะเป็นคนตอบ
1: ขอให้ได้สิ
0: เปิดออกได้ไหมลูกนั่นแหละครับกดลงไปเลยเลขที่12เรามาดูคำถามที่เลขที่12ต้องตอบคำถามถามว่าจากภาพเป็นเอกลักษณ์ของบ้านประเทศใดอุ้ยประเทศไหนครับ
2: ประเทศไทยครับ
0: สังเกตจากอะไรลูก
2: จากทรงหลังคาบ้านครับ
0: ทรงหลังคาบ้านสังเกตจากทรงหลังคาบ้านที่เป็นทำไมครับลักษณะจั่วจะเป็นไง
2: จั่วจะแหลมครับ
0: แหลมเพื่อนบอกว่าจั่วแหลมนั่งลงได้ครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันนะครับคำตอบก็คือประเทศไทยนะครับเอกลักษณ์ของบ้านเรือนไทยก็คือดูลักษณะของหน้าจั่วนะครับและที่สำคัญครับในภูมิภาคนี้นะครับประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาจะนิยมสร้างบ้านแบบยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและสัตว์ร้ายรวมถึงเพื่อการถ่ายเทของอากาศที่ดีในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นก็คือทำไมครับการปลูกบ้านจะสัมพันธ์กับลักษณะของภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับแต่ที่ครูยกตัวอย่างมาให้เห็นนี่คือเราเรียกว่าบ้านของประเทศไทยบ้านเรือนไทยนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของประเทศไทยเลยนะครับอย่างที่ครูบอกเอกลักษณ์หนึ่งของบ้านเรือนไทยคือหน้าจั่วจะสูงแหลมนะครับจะสูงนะครับเอาละเป็นไงบ้างข้อต่อไปภาพนี้โขนมีเพื่อนบอกว่าเป็นภาพของโขนเรามาดูกันใครจะเป็นคนตอบคำถามจากภาพนี้ภาพนี้ก็จะถามว่ายังไง
3: บีบบีบเบอร์เกอร์บีบ
4: บีบ
3: บีบบีบบีบมัน
4: บีบมาก
5: บีบจิกลูก
3: บีบ
6: สวย
3: นั่นยังไง
0: ยี่สิบสี่เรามาดูคำถามจากภาพเป็นการแสดงของประเทศอะไรเป็นการแสดงอะไรของประเทศใดขออภัยครับฟังคำถามอีกรอบนะครับจากภาพเป็นการแสดงอะไรของประเทศใด
7: แสดงโขนจากประเทศไทยค่ะ
0: การแสดงโขนจากประเทศไทยถูกไหมถูกไหมทำไมถึงเป็นโขนตอบก่อน
7: การแต่งกายค่ะ
0: การแต่งกายของนักแสดงใช่ไหมครับที่มีการสวมอะไรเอ่ย
7: สวมหัวเป็นยักษ
0: ์สวมหัวเป็นยักษ์เราเรียกว่าหัวโขนใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นถูกต้องไหม
7: ถูกค่ะ
0: ถูกต้องนะครับการแสดงนี้คือการแสดงโขนของประเทศไทยโขนละครลำการแสดงโขนเนี่ยนอกจากมีที่ประเทศไทยแล้วยังมีที่กัมพูชาอินโดนีเซียลาวนะครับซึ่งมีรากฐานมาจากเรื่องของมหากาพย์รามายณะและมีการแสดงที่เป็นไงครับคล้ายคลึงกันก็คือเรามีอะไรร่วมกันมีการรับวัฒนธรรมในเรื่องของมหากาพย์รามายณะเนี่ยมาจากอินเดียร่วมกันนะครับทำให้แต่ละประเทศมีการแสดงที่คล้ายคลึงกันคือการแสดงโขนซึ่งเป็นเรื่องราวของรามายณะหรือรามเกียรตินั่นแหละนะครับเอาละเป็นไงบ้างเห็นทั้งแตกต่างและเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนะครับอ้าวสุดท้ายภาพอะไรเอ่ยหิวไหมหิวไหมเห็นแล้วหิวเลย

0: เลยเรามาดูว่าครูจะถามอะไรจากข้าวต้มมัดเลขที่ไหนจะได้ตอบ
1: ย
0: ี่
1: ส
0: ิ
1: บแปด
0: ไม่มา
2: ย
0: ี่สิบสองมาฟังคำถามหมายเลข22เลขที่22นะจากภาพคืออะไรอุ๊ยง่ายไหม
3: ข้าวต้มมัดค่ะ
0: ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดใช้อะไรห่อครับ
3: ใบตองค่ะ
0: ใช้ใบตองในการห่ออ่ะนั่งลงได้เรามาตรวจสอบกันว่าถูกไหมถูกเนาะข้อนี้ค่อนข้างง่ายจากภาพคือภาพข้าวต้มมัดครับเป็นการใช้ใบตองในการห่ออาหารหรือเป็นภาชนะสำหรับเสิร์ฟอาหารพบในหลายประเทศของอาเซียนเลยนะครับเช่นไทยลาวกัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ทำไมครับคล้ายกันและวัฒนธรรมของการกินในอาเซียนก็มีความคล้ายกันนะครับเป็นไงบ้างได้เห็นความแตกต่างและความเหมือนชัดเจนหรือยังชัดเจนหรือยังครับ
4: ช
0: ั
4: ดเจน
0: แล้วดังนั้นครับครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาความรู้เพิ่มเติมในใบความรู้ที่1เรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนจากนั้นนะครับให้นักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ขออภัยครับในใบงานที่15เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมในอาเซียนให้เวลาบันทึกสักครู่หนึ่งนะครับความเหมือนความแตกต่างที่เราได้เรียนไป

เอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะบันทึกข้อมูลในใบงานที่15เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับอ่ะทีนี้เรามานะครับต่อกันในใบงานต่อไปเลยนะครับใบงานต่อไปนะครับจะเป็นใบงานที่16ซึ่งใบงานนี้ครูจะให้นักเรียนนะครับได้วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศไทยนะฟังคำสั่งดีๆนะครับให้วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศไทยกับประเทศที่นักเรียนสนใจในสมาชิกอาเซียนเนี่ยนักเรียนสนใจประเทศไหนให้เปรียบเทียบการความเหมือนความแตกต่างโดยครูเนี่ยมีตัวอย่างทำให้ดูนะครับก็คือประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์เนาะนะครับตัวอย่างเช่นประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ด้านการเกษตรดูแล้วไม่คล้ายกันแต่แตกต่างกันแตกต่างกันยังไงครับไทยมีการทำนาเป็น

ดักปลูกข้าวนะครับจึงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตส่วนสิงคโปร์จะเป็นภาคธุรกิจเนี่ยครูก็มาติ๊กในแตกต่างกันพอมาดูหัวข้อศาสนามีทั้งคล้ายกันและแตกต่างกันคล้ายกันคือไทยกับสิงคโปร์มีความหลากหลายทางศาสนานี่คือคล้ายกันแต่แตกต่างกันก็คือประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานี่คือความแตกต่างต่อมาด้านภาษาภาษาคล้ายกันไหมไม่คล้ายเลยนะครับก็ไม่ติ๊กมาติ๊กที่ครับถ้าไม่คล้ายก็ต้องทำไมกันแตกต่างกันครับเราก็มาติ๊กที่แตกต่างแตกต่างกันอย่างไรล่ะประเทศไทยใช้ภาษาตระกูลไทยแต่สิงคโปร์มีภาษาที่มีความหลากหลายต่อมาหัวข้อที่4หัวข้อวิถีชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยเราจะดูที่อาหารและเครื่องแต่งกายพอมาดูความคล้ายเนี่ยคล้ายกันไหมไม่คล้ายเลยเราก็ไม่ติ๊กเราถ้าไม่คล้ายก็ต้องทำไมครับแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรเราก็อธิบายว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติการแต่งกายจะขึ้นอยู่กับเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออินเดียก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันไปในประเทศสิงคโปร์ส่วนประเทศไทยก็จะมีชุดที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือชุดจิตรดานะครับและทำไมครับสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีชุดไทยที่เป็นแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นประเทศไทยนะครับสุดท้ายด้านศิลปกรรมก็จะมีสถาปัตยกรรมและการแสดงคล้ายกันครับคือมีการแสดงที่คล้ายกันคือการแสดงเรื่องรามายณะหรือรามเกียรตินะครับส่วนแตกต่างกันครับมีบางการแสดงของสิงคโปร์ที่ได้รับอิทธิพลจากจีนทำให้เกิดความแตกต่างกันดังนั้นในใบงานนี้นะครับใบงานที่16ให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศอาเซียนกับประเทศไทยเลือกมา1ประเทศนะครับแต่ไม่เอาสิงคโปร์แล้วนะสิงคโปร์ครูเปรียบเทียบไปให้เห็นละนักเรียนลองหาประเทศอื่นครับอาจจะคล้ายกันหมดทุกด้านได้เป็นไปได้ไหมกับบางประเทศได้นะครับคล้ายกันหมดทุกด้านเนี่ยเป็นไปได้แต่เราต้องอธิบายให้ได้ว่าคล้ายกันยังไงส่วนแตกต่างกันนะครับเราก็อธิบายให้ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไรอ่ะลงมือทำครับครูให้เวลาทำสักครู่นะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนส่วนใหญ่เนาะทำใบงานเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาดูตัวอย่างคำตอบของใบงานที่16ของเพื่อนกันดีกว่าว่าเพื่อนเปรียบเทียบกับประเทศไหนบ้างใครจะเป็นตัวแทนบ้างครับเริ่มจากกลุ่ม2ก่อน
1: ครับประเทศที่ผมเลือกนะครับก็คือประเทศไทยกับประเทศลาวครับด้านการเกษตรนะครับที่คล้ายกันคือการทำนาเป็นอาชีพหลักและการปลูกข้าวจึงเป็นส่วนสำคัญครับส่วนเหตุผลที่แตกต่างกันนะครับการทำนามีการปลูกที่แตกต่างกันไปครับด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตครับศาสนาที่คล้ายกันนะครับมีความหลากหลายทางศาสนาและมีประเพณีพิธีกรรมที่คล้ายกันคือการถวายอาหารให้แก่พระครับและการเข้าวัดในวันพระครับภาษาที่คล้ายกันนะครับคือใช้ภาษาตระกูลเดียวกันครับวิถีชีวิตอาหารหรือเครื่องแต่งกายนะครับคล้ายกันคืออาหารของคนไทยและลาวเน้นรสชาติจัดครับส่วนที่แตกต่างกันคือเครื่องแต่งกายชุดประจำของไทยคือชุดไทยจิรดาครับส่วนลาวใส่ผ้าสิ้นครับศิลปกรรมครับที่คล้ายกันคือสถาปัตยกรรมในไทยและลาวมีศิลปะที่เน้นความวิจิตรและมีการแสดงโขนเหมือนกันครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างได้ดีมากนะครับต่อมาใครครับกลุ่ม6ครับ
2: หนูนะคะมีการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ค่ะด้านการเกษตรมีความแตกต่างกันค่ะประเทศไทยมีการทำนาเป็นหลักการปลูกข้าวจึงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฟิลิปปินส์มีการทำสวนผลไม้และพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในประเทศ 2. ศาสนามีทั้งความคล้ายกันและแตกต่างกันค่ะความคล้ายกันมีความหลากหลายทางด้านศาสนาเพราะมีหลายชนชาติเข้ามาอาศัยในทั้งสองประเทศจึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันความแตกต่างประเทศไทยมีการนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักโดยมีพิธีกรรมและศาสนาที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันฟิลิปปินส์มีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีบทบาทสำคัญวัฒนธรรมการเข้าร่วมและการเฉลิมฉลองคริสต์มาสเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนด้านภาษามีความแตกต่างกันประเทศไทยมีการใช้ภาษาไทยและประเทศฟิลิปปินส์มีการใช้ภาษาฟิลิปปิโนซึ่งเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศวิถีชีวิตมีความแตกต่างกันชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์จะได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกเช่นชุดบาลองกาตาล็อกและชุดบาลองซายาชุดประจำชาติของไทยจะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เช่นชุดไทยจิตรดาด้านศิลปกรรมมีความแตกต่างกันศิลปะสถาปัตยกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีศิลปะที่มีความวิจิตรสวยงามเน้นไปในทางพุทธศาสนาสถาปัตยกรรมในประเทศฟิลิปปินส์จะมีการเน้นไปทางคริสต์ศาสนาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกค่ะ
0: เอาละครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเราก็จะเห็นทั้งความเหมือนและความแตกต่างของไทยและกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับสุดท้าย
3: ประเทศที่ผมเลือกนะครับเป็นประเทศไทยกับประเทศเวียดนามครับด้านการเกษตรนะครับมีความคล้ายกันครับประเทศไทยและประเทศเวียดนามนะครับมีอาชีพการทำนาเป็นหลักเหมือนกันครับทางด้านศาสนานะครับมีความคล้ายกันครับมีการนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันครับแต่เวียดนามนับถือพุทธแบบพุทธศาสนามหายานครับแต่ประเทศไทยนับถือพุทธศาสนาเถรวาทครับภาษานะครับเวียดนามใช้ภาษาของประเทศเวียดนามครับประเทศไทยก็ใช้ภาษาของประเทศไทยครับวิถีชีวิตนะครับประเทศเวียดนามมีการใช้ตะเกียบเป็นหลักในการทานอาหารครับแล้วก็มีการแต่งกายแบบ อ่าวใหญ่ครับแต่ประเทศไทยมีการแต่งกายแบบไทยจิตรดาครับศิลปกรรมนะครับแตกต่างกันครับมีการแสดงที่แตกต่างกันเช่นที่มีในไทยแต่ไม่มีในเวียดนามครับแล้วก็สถาปัตยกรรมไทยนะครับนิยมสร้างบ้านยกสูงครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมครับ
0: เอาละครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเอาล่ะเราก็จะเห็นความแตกต่างความคล้ายของแต่ละประเทศที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างมาเอาละครับสุดท้ายครูมีคำถามมาถามนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาเซียนเราเนี่ยมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมอย่างไรอ่ะตัวแทนครับ
4: มีทั้งคล้ายกันและแตกต่างกันครับแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายกันในอาเซียนครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเพื่อนก็ตอบมาว่ามีทั้งความคล้ายและแตกต่างกันนะครับแล้วก็แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียนเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันครับก็คืออาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่เมื่อมองลึกลงไปนะครับหลายสิ่งเนี่ยล้วนแต่มีรากเหง้าเดียวกันเช่นการแสดงอะไรนะโขนหรือศาสนา
5: พุทธ
0: ศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือในกลุ่มบางประเทศก็เป็นศาสนาอิสลามนะครับซึ่งความเหมือนเหล่านี้คือสิ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นมากกว่าเราจะมาทำไมครับถกเถียงกันว่าใครคือเจ้าของวัฒนธรรมที่แท้จริงนะครับเอาละครับสุดท้ายเราเรียนไปนะครับเราต้องอยู่อย่างเข้าใจกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาติดตามผลการลดใช้พลาสติกอย่าลืมนะครับบันทึกนะครับบันทึกการวางแผนลดการใช้พลาสติกของเรานะครับครั้งหน้าเราจะมานำเสนอกันว่าเราไปลดการใช้พลาสติกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างนะครับเราพบเจอปัญหาและเราแก้ไขอย่างไรสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่13เรื่องวางแผนการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาภิเษกรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดหลังจากที่เราได้ศึกษาในเนื้อหาหน่วยใหญ่ที่2คือเรื่องของกาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันตอนนี้กาลครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดีแล้วฉะนั้นทุกๆคนได้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ประเมินจากการที่เราได้ศึกษาสารประเภทให้ความรู้ผ่านกระบวนการเขียนรูปแบบต่างๆจนมาถึงการวางแผนในการออกแบบเกณฑ์การประเมินการออกแบบรูปเล่มผลงานการออกแบบชิ้นงานมาจนสู่การอะไรครับนำเสนอหน้าชั้นเรียนก็มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันซึ่งนักเรียนต้นทางก็สามารถปฏิบัติได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุณครูก็เชื่อเหลือเกินว่านักเรียนปลายทางนั้นก็น่าจะปฏิบัติรูปแบบเดียวกันหรือปฏิบัติในแนวคู่ขนานไปกับนักเรียนต้นทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปฏิบัติเหมือนกันอาจจะมีการปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมหรือปรับตามบริบทของสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ก็ได้นะครับมาถึงวันนี้ครับเห็นชื่อเรื่องไหมครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3ชื่อหน่วยว่าอะไรครับขับขานสำเนียงสนอเสียงโอเอวิหารรายโอ้เคยได้ยินคำว่าโอเอวิหารรายไหมครับสอบถามนักเรียนต้นทางก่อนตอนนี้นักเรียนต้นทางเคยได้ยินนักเรียนปลายทางครับเคยได้ยินคำว่าโอเอวิหารรายไหมครับโอเอเป็นกริยาหรือเปล่าเป็นกริยาที่เราทำอะไรเฉยๆหรือเปล่าลองตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางได้ฟังดูนะครับว่าโอเอวิหารรายในความเข้าใจของนักเรียนปลายทางตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันวันนี้เป็นการอะไรครับขึ้นหน่วยใหม่ในเรื่องของฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่1ทำไมการฝึกทักษะจึงเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับว่าจุดประสงค์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วต้นทางปลายทางครับจุดประสงค์ข้อที่1ครับข้อที่2ครับ
1: เขียนระดับการทานและแบ่งวรรคในหมวดร้อยกองได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: รวมกิจกรรมการบอกหลักการทานและแบ่งวรรคในหมวดร้อยกองได
0: ้แสดงว่าวันนี้มีคำสำคัญคือเรื่องของบทร้อยกรองนักเรียนจำได้ใช่ไหมว่าตอนที่คุณครูเคยให้ความรู้ในหน่วยที่ผ่านมาก็คือว่ามันจะมีทั้งสารที่เป็นประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองถ้าร้อยแก้วนั้นก็คือความเรียงทั่วไปถูกต้องไหมครับฉะนั้นเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะเราอ่านอะไรใช่เราอ่านตัวหนังสือที่เป็นอะไรครับมีร้อยกอแอลกอแอลนะบางที่บางคนบอกร้อยกอแอลคือไม่มั่นใจไงฮะจะตอบร้อยแก้วหรือร้อยกรองดีก็ทวงงานไปก่อนบางคนก็มั่นใจเลยร้อยแก้วบางคนบอกร้อยกรองบางคนร้อยแก้วงงนะปลายทางไปทางเงี้ยองหรือเปล่านะครับฉะนั้นหนังสือพิมพ์สามารถตอบได้ออกเป็น2แง่มุมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นบทร้อยแก้วเป็นหลักอะไรบ้างนักเรียนที่เป็นบทร้อยกรองบทที่เรามักจะพบเจอในวรรณคดีใช่ไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในวันนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดนักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางฟังครูเจมส์ให้ดีๆนะนักเรียนเคยอ่านบทร้อยกรองหรือไม่เคยไหม

0: เคยอ่านบทร้อยกองชนิดไหนเอากลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้เคยอ่านบทร้อยกองชนิดไหนเคยอ่านไหมครับเคยอ่านไหมครับเคยชนิดไหนครับ
1: วรรณคดี
0: จากวรรณคดีเป็นชนิดไหนจำได้ไหม
1: จำไม่ได้
0: ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นักเรียนเนี่ยตอบว่านักเรียนเคยเห็นจากวรรณคดีมีเสียงขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นประเภทกลอนสุภาพกลอนสุภาพคืออะไรกลอน7กลอน8กลอน9กลอน10เอากลอนอะไรดีกลอน8ใช่ไหมครับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ากลอนสุภาพกลุ่มนี้เคยไหมครับอ่านจากไหนครับส่วนใหญ่อ่านจากในหนังสือใช่ไหมครับเป็นคำประเภทไหนครับเป็นร้อยกองชนิดไหนเหมือนเพื่อนไหมครับเป็นกลอนสุภาพไหมเป็นกลอนสุภาพเหมือนกันนักเรียนต้นทางตอนนี้เพื่อน2กลุ่มตอบเหมือนกันว่าเป็นกลอนสุภาพนักเรียนมีร้อยกลองชนิดอื่นที่ไม่ใช่กลอนสุภาพไหมมีการอ่านกาบยานี11เพิ่มจากตรงไหนครับอ่านจากตรงไหนมา
2: บทในวรรณคดี
0: เคยเจอในวรรณคดีอันนี้นักเรียนตอบมานะครับอันนี้อ่านจากไหนครับ
1: วรรณคดี
0: อ่านจากในวรรณคดีเช่นเดียวกันก็จะทำให้เห็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้ว่านักเรียนต้นทางส่วนใหญ่แล้วอ่านจากวรรณคดีเป็นหลักตอนนี้ปลายทางแหละครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคำตอบมีความเหมือนหรือแตกต่างจากต้นทางหรือไม่อ่านจากวรรณคดีหรือไม่และมีกาบยานี11กับบทร้อยกรองอื่นๆที่นักเรียนได้เจอเพิ่มเติมหรือไม่นักเรียนลองตอบให้กับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางได้ฟังนะครับแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางครับดูในข้อที่2ครับนักเรียนชอบบทร้อยกรองชนิดใดมากที่สุดครับชอบชนิดไหนมากที่สุด
3: วรรณกรรม
0: ชอบบทร้อยกองชนิดวรรณกรรมยังไม่สอดคล้องนักเรียนดูนักเรียนใจเย็นๆตั้งสตินะโจทย์ถามบทร้อยกองโจทย์ไม่ได้ถามชนิดของรูปแบบครับนักเรียนอย่าเพิ่งรีบตอบฮะปลายทางไม่ต้องรีบนะฮะนักเรียนตั้งสตินะครับแล้วตอบคุณครูใหม่ต้นทางปลายทางนักเรียนชอบบทร้อยกองชนิดใดมากที่สุดมีกลอน8มีโครง4สุภาพมีกาบยานี11มีไหมครับมีมีฉบัง16มีฝั่งนี้ตอบฉบัง16ขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นรูปแบบวรรณกรรมที่นักเรียนมีความชื่นชอบแตกต่างกันไปทำไมถึงชอบอะครับมีสำเนียงมีภาษาที่ไพเราะเหมาะกับการเรียนรู้ตอนนี้ต้นทางตอบมาแล้วปลายทางเป็นอย่างไรบ้างลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ทราบและฟังนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาครับเราไปเข้าเนื้อหากันเลยนักเรียนวันนี้เนื้อหามีค่อนข้างเยอะขอให้ตั้งใจฟังนะครับก่อนที่จะไปเนื้อหาเตรียมความพร้อมครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งถ้าพร้อมแล้วดูบนจอนะครับปลายทางดูบนจอเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะให้ความรู้ในเรื่องของวิวัฒนาการของบทร้อยกรองในบรรดาบทร้อยกรองนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันเช่นกรอนสุภาพโครง4สุภาพกาบยานี11และฉบัง16ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่ในขณะที่เราเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเจอบนประเภทไฮไลท์สีเหลืองที่อยู่บนจอคืออะไรครับจะเจอกรอนสุภาพเจอ4กาบยานีฉบัง16จริงๆมีอย่างหนึ่งที่เราคุ้นๆน่ะอะไรครับกาบอะไรครับสุอะไรนะกาบสุภาพไม่มีครับสุอะไรครับ
4: สุริยะ
0: กาบสุริยะก็ไม่มีครับอันกาบสุพรรณผู้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยครับอันนี้ตอบเอาไข่ขำใช่ไหมครับกาบสุรางคนาง28เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะเจอในวรรณคดีเรื่องกาพระชัยสุริยานั่นเองหรือว่าวรรณคดีเรื่องอื่นๆใช่ไหมครับทีนี้ครับนักเรียนดูครับบทร้อยกรองคืออะไรเขาบอกว่าบทร้อยกรองเนี่ยเป็นคำประพันธ์ที่ใช้เรียกกาบกรอนกวีนิพนธ์หรือบทกวีนักเรียนต้องเข้าใจอย่างนี้นะสมัยก่อนน่ะคำว่ากาบกรอนน่ะมันเป็นคำที่ใช้เรียกรวมๆเธอ

แต่งกลอนให้ครูหน่อยคำว่าแต่งกลอนถ้าในความเข้าใจในปัจจุบันก็คือกลอนสุภาพอาจจะแบ่งเป็นกลอน4กลอน8หรือกลอนชนิดอื่นๆถูกต้องไหมครับแต่ในสมัยก่อนคำว่ากลอนนั้นมันหมายรวมถึงบทร้อยกลองทุกชนิด

แสดงว่าก่อนอ่านบทร้อยกรองดูอะไรครับใช่พิจารณาลักษณะคำประพันธ์ว่าเป็นร้อยกรองแบบไหนเช่นอันนี้พอเรารู้ว่าเป็นกาพย์ยานี11มันก็ชัดเจนว่าแบ่งเป็นวรรคหน้า5คำวรรคหลัง6คำ5บวก6กลายเป็น11แบบนี้เป็นต้นนะครับต่อมาแบ่งวรรคเสร็จก็ให้อ่านจนเกิดความชำนาญทำไมต้องอ่านจนเกิดความชำนาญครับเพราะอะไรครับใช่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในขณะที่อ่านถูกต้องไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับดูครับว่าแต่ละที่นั้นได้มีการให้ความหมายของบทร้อยกรองอย่างไรบ้างนักเรียนดูบนจอนะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554ให้ความหมายของร้อยกรองไว้ดังนี้ครับความหมายที่1เห็นเลข1ใช่ไหมเป็นคำกริยาหมายถึงสอดผูกให้ติดต่อกันร้อยถักอันนี้ความหมายแรก2คือเป็นคำกริยาเช่นเดียวกันคือตรวจชำระให้ถูกต้องสังคายนาก็ใช่อันนี้มักจะใช้ในอะไรครับพระธรรมวินัยต่อไปร้อยกรองในความหมายที่3คือหนังสือแต่งดีให้มีความไพเราะเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นระเบียบตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์และบทร้อยกรองในความหมายที่4หมายถึงอะไรครับเป็นคำนามคือคำประพันธ์ทีนี้ต้องเรียนต้นทางปลายทางครับพิจารณาสิในลักษณะของความที่เราเรียนภาษาไทยบทร้อยกรองของเรามันน่าจะเป็นความหมายไหนมากที่สุด1 2 3 4อันไหนดีดูใหม่น่าจะเป็นอันไหนดีเป็นการสอดผูกไหมในชั่วโมงนี้เราเรียนการสอดผูกให้ติดกันไหมไม่เราได้มีการเอาเอกสารมาชำระภาษาไหมเดี๋ยวก่อนขออนุญาตตรงนี้นักเรียนดูนะดีเลยมีคนพูดขึ้นมาเมื่อสักครู่ว่าชำระทำไมจะต้องชำระชำระคือการจ่ายเงินหรือเปล่าไม่ใช่นะชำระตรงนี้ก็ไม่ใช่การเช็ดด้วยเธอฟังให้ดีนะถ้าเราเจอคำว่าร้อยกรองแล้วเราเจอคำว่าชำระในที่นี้หมายถึงว่ามีการเอามาปรับปรุงรูปแบบตัวภาษาให้มีความชัดเจนขึ้นเหมือนกับในสมัยหนึ่งที่มีการนำเอาวรรณคดีเรื่องโครงโลกคณิตมาชำระคำว่าชำระไม่ได้ว่าเขาเอาวรรณคดีมาจ่ายบางครั้งภาษาของเดิมมีการแต่งไว้แบบนี้พอมีคนที่มีความรู้ว่าเอาของเก่ามามีการแต่งเพิ่มกระบวนการนี้เขาเรียกว่าการชำระการชำระอีกรูปแบบหนึ่งเช่นนักเรียนจำตอนที่กรุงธนบุรีกำลังถึงคราวที่เกิดความเดือดร้อนได้ใช่ไหมครับกรุงธนบุรีเกิดการล่มสลายแล้วก็มีการย้ายเมืองไปตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงอะไรครับเป็นการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์คือในตอนนั้นมีการพบว่าบ้านเมืองครับเสียหายจากการถูกเผาเช่นมีการเผาวรรณคดีไปค่อนข้างเยอะจึงได้มีการรวมและเอานักปราชญ์ที่มีความรู้รวบรวมเอาวรรณคดีที่เหลืออยู่เอามาแต่งแล้วก็เอามาชำระใหม่ฉะนั้นชำระก็คือมีการแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมตามยุคสมัยในเวลานั้นหรือในขณะนั้นฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราได้มีการชำระวรรณคดีไหมไม่ฉะนั้นในบทร้อยกรองในชั่วโมงนี้ในความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นในข้อที่3และ4คือหมายถึงหนังสือที่แต่งดีมีความไพเราะและหมายถึงคำประพันธ์ฉะนั้นทุกความหมายราชบัณฑิตให้ไว้หมดแต่ว่าในชั่วโมงนี้ก็จะมีความโน้มเอียงไปหมายเลข3และหมายเลขที่4เป็นต้นทีนี้นักเรียนดูครับกว่าจะมาเป็นบทร้อยกรองอันไพเราะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างจากการศึกษาหาข้อมูลก็พบว่าหลักฐานที่มีความเก่าแก่ที่สุดซึ่งย้ำนะอาจจะเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาก็ได้ฉะนั้นณวันนี้ที่คุณครูเจมส์กำลังสอนนักเรียนต้นทางปลายทางณตอนนี้นักวิชาการของเราเจอหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดก็คือตามที่ปรากฏบนจอพบว่าในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งตอนนี้ในขณะที่เรากำลังบันทึกเทปแล้วก็ปลายทางกำลังชมในวันออกอากาศนะฮะก็มีประเด็นเกิดขึ้นอยู่ตลอด

0: ลาว่าเอ๊ะสรุปแล้วศิลาจารึกหลักที่1อ่ะเป็นอย่างไรกันแน่เป็นของจริงหรือเป็นของที่ทำจำลองขึ้นมานักเรียนครับประเด็นนี้ไม่สำคัญเลยถูกไหมคือการที่เราจะมาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะมันได้ประโยชน์อะไรครับสิ่งที่เราควรศึกษามากกว่าประโยชน์นั้นคือการดูว่าเขาเขียนอะไรลงไปนักเรียนครับในปัจจุบันยังง่ายมากเรามีกระดาษ1ใบเรามีเทคโนโลยีการพิมพ์แบบนี้การพิมพ์สวยไหมสวยมากมีทั้งสีสันแต่นักเรียนนึกถึงในความเป็นจริงว่าเมื่อประมาณ700ปีก่อนมีแบบนี้ไหมครับ
1: ไม่มี
0: เลยนะฮะกระดาษแบบนี้ก็ไม่มีแต่การจะบันทึกเรื่องราวใดๆเรื่องราวหนึ่งนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์จึงต้องมีการไปหาสถาบกสถาบกคือใครสถาบกคือคนที่ทำหน้าที่คล้ายเป็นนายช่างหลวงเอามาทำหน้าที่ในการเขียนข้อความในการบันทึกเหตุการณ์สำคัญอย่างในสมัยสุโขทัยที่เราเรียนกันนั้นตามความเข้าใจแล้วก็ไปหาหินแล้วก็ตอกตัวอักษรลงไปเพื่อที่จะบรรยายแล้วก็พบว่าในยุคนั้นมีการใช้สรรพนามขออนุญาตนะครับไม่ใช่คำหยาบคายนะครับในยุคนั้นใช้คำสรรพนามแทนตัวเองว่ากูแต่ในปัจจุบันครับคำว่ากูนั้นถูกกลายเป็นความหมายที่มีความแย่ลงเพราะฉะนั้นใครที่พูดคำว่ากูในที่สาธารณะในยุคปัจจุบันถูกหรือไม่ถูกครับไม่ถูกถือว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้กาลเทศะแต่ถ้าย้อนกลับไปใน700ปีก่อนคำว่ากูถือเป็นคำสุภาพอันนี้ขออนุญาตให้ความรู้นะครับคุณครูไม่ได้มีเจตนาในการพูดหยาบนะครับเพราะว่าในวรรคแรกขึ้นมาก็บอกเลยว่าพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสรรพนามเป็นตูพี่น้องท้องเดียวกันแบบนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นก็บรรยายให้ฟังว่าอันนี้คือวิวัฒนาการทางภาษาที่มีมานานแล้วนักเรียนคิดว่าเราคิดเล่นๆนะก่อนที่จะอยู่ในยุคของพ่อขุนรามคำแหงนักเรียนคิดว่าก่อนที่พ่อขุนรามคำแหงจะเกณฑ์คนที่มีความรู้มาตอกจารึกเนี่ยก่อนหน้านั้นคิดว่าเขามีภาษาใช้อยู่แล้วไหมมีถูกต้องไหมแต่ว่าด้วยความที่พ่อขุนรามคำแหงเนี่ยอยากจะประดิษฐ์เขาเรียกว่าลายอะไรนะลายสื่อไทยขึ้นมาให้เป็นแบบแผนให้เป็นมาตรฐานคือพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ที่มองการไกลในตอนนั้นขออนุญาตใช้เป็นคำศัพท์สามัญ นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากขึ้นจึงได้มีการประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นท่านก็มีการเกณฑ์เอานักปราชญ์ราชบัณฑิตเนี่ยมาช่วยกันทีนี้พอสโคปเข้ามาหรือว่าย่อเข้ามาที่เรื่องของบทประพันธ์นี้ตามความที่เราพบสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดคือด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื้อนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวใครจักมักเลื้อนนักเรียนดูคำตรงนี้ให้ดีนะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบทร้อยกรองนั่นทำให้ทราบว่าข้อความที่ปรากฏอยู่ในจารึกตรงนี้ทำให้เห็นว่าคนไทยมีการเอื้อนเป็นสำเนียงมาก่อนหน้าที่จะมีการจารึกแล้วอันนี้ถ้ายึดตามหลักฐานในขณะนี้นะครับคุณครูสอนอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าในอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าเกิดว่ามันมีการค้นพบหลักฐานใหม่ที่มันเอามาตอบโจทย์ได้ก็ให้ยึดไว้ประมาณนี้เอาละครับจากข้อความที่ปรากฏในจารึกหลักที่1ดังกล่าวก็มีนักวิชาการจำนวนหลายท่านที่ให้ความหมายของคำที่ปรากฏในจารึกท่านแรกคือท่านอาจารย์ฉันทิศกระแสสินนักเรียนคุ้นนามสกุลไหมในท้องถิ่นที่บันทึกอยู่ในขณะนี้คืออำเภอหัวหินนะครับท่านอาจารย์ฉันทิศกระแสสินก็เกิดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเป็นนักดนตรีท่านหนึ่งที่มีความสามารถท่านอาจารย์ฉันทิศก็ให้ความหมายของคำว่าร้อยกรองเอาไว้ว่าคำว่าเสียงเลื้อนเสียงขับคืออะไรคือการร้องเป็นทำนองสนออันนี้คือความหมายแรกที่อาจารย์ฉันทิศให้อาจารย์ท่านต่อมาคือท่านอาจารย์ทองสืบสุภมาศท่านบอกว่าคำว่าเลื้อนตรงนี้นะเลื้อนตรงนี้เห็นป่ะเสียงเลื้อนนะครับเลื้อนตรงนี้นะแปลตรงกับภาษาไทยว่าเลื่อนหมายถึงการอ่านหนังสือเอื้อนเป็นเสียงทำนองสองท่านนี้บอกเหมือนกันไหม แต่มันมีความคาบเกี่ยวกันคือมีการอ่านแน่นอนมีการเปล่งเสียงถูกต้องไหมอันนี้คือท่านที่สองนะท่านต่อมาคือท่านอาจารย์ประเสริฐนันนครท่านนี้จะค่อนข้างมีชื่อเสียงเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่แปลแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่สร้างพจนานุกรมค่อนข้างหลายเล่มท่านอาจารย์ประเสริฐบอกว่าคำว่าเลื้อนเป็นคำภาษาถิ่นแปลว่าอ่านทำนองสนอจากข้อความที่ปรากฏข้างต้นแม้ว่านักวิชาการทั้ง3ท่านจะให้ความหมายที่มีความแตกต่างกันไปแต่ความเหมือนกันคือท่านพูดเหมือนกันว่านี่คือกระบวนการอ่านและออกเสียงเป็นทำนองต่อมาครับท่านอาจารย์บรรจบพันธุเมธาตรงนี้เขาเป็นการอ้างถึงโดยท่านอาจารย์ประเสริฐนนครนะครับบอกว่าคำนี้เป็นภาษาถิ่นของไทยในพม่าถือไทยในรัฐฉานหรือไทยใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้จากคำที่พบว่าเราเรียกเป็นภาษาไทยถิ่นว่าเหลือนฉะนั้นเราตีความได้ไหมครับว่าคำว่าเหลือนมันน่าจะเป็นการเอื้อนเป็นอะไรเป็นทำนองถูกต้องไหมครับอ่ะย้อนกลับไปใหม่สรุปสั้นๆง่ายๆว่านักวิชาการทั้งหมดต้องการที่จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำที่ปรากฏในจารึกว่าคนไทยนั้นมีวิธีการเอื้อนเอ่ยเป็นสำเนียงมาเมื่อครั้งก่อนหน้าที่จะมีการจารึกแต่อันนี้พอมีจารึกปุ๊บก็มีการนำเอามาวิเคราะห์ทั้งมีการวิเคราะห์โดยเอาไปเทียบกับภาษาถิ่นแล้วก็มีการวิเคราะห์โดยมีการเอาหลักฐานมายืนยันด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนักวิชาการนะครับประมาณนี้ทีนี้จากการที่เราได้ศึกษาแล้วพบว่าอะไรครับการอ่านทำนองสนอน่าจะมีบ่อเกิดมาจากการดำเนินชีวิตของคนไทยที่เกี่ยวกับการร้องเพลงทำนองต่างๆนักเรียนคิดว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการขับร้องฟ้อนรำหรือยังครับอยุธยามีไหมสุโขทัยมีไหมครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยมีมานานแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นวิธีการคลายเครียดหรือว่าเป็นวิธีการผ่อนคลายแบบหนึ่งของมนุษย์ในทุกยุคปัจจุบันเราร้องเพลงไหมครับเราก็ร้องเพลงเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับทีนี้เมื่อเราทราบแล้วนะครับการประดิษฐ์เป็นทำนองพวกนี้ก็จะมีความชำนาญในการเอาไปอ่านรูปแบบต่างๆการจะอ่านได้นั้นต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนจึงจะเข้าใจทำนองรูปแบบนั้นได้ถูกต้องทีนี้เรียนดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าศิลปะในการอ่านทำนองสนอเนี่ยอยู่ที่ตัวผู้อ่านต้องรู้จักวิธีการทำอะไรครับ
1: ทอดเส
0: ีย
1: ง
0: การทอดเสียงคือเอาเสียงไปทอดหรือเปล่าไม่ใช่การทอดเสียงเช่นจากเสียงหนึ่งไปเสียงหนึ่งนะครับคืนกงจงจำเอ้ยสำคัญกับอีกคนหนึ่งคืนกงจงจำสำคัญเป็นยังไงครับแบบแรกหรือแบบที่สองดีกว่าการทอดเสียงจะทำให้เกิดความไพเราะและลีลาที่เข้าใจมากขึ้นเช่นบอกว่าขึ้นกงจงจำเอ้ยสำคัญเห็นไหมครับอันนี้เป็นทักษะในการทอดเสียงให้เกิดความไพเราะซึ่งคุณครูอาจจะไม่ได้อ่านไพเราะจนถึงที่สุดแต่ว่าเป็นตัวอย่างการสาธิตให้ฟังนะครับการเอื้อนเสียงโดยการลากเสียงช้าๆอันนี้พบได้ทั้งอะไรครับพบได้ทั้งรูปแบบของการอ่านทั่วไปการอ่านเพลงขอโทษการร้องเพลงไทยเดิมแล้วก็การอ่านทำนองสนอด้วยนะครับเพลงที่สำคัญที่มีการเอื้อนเสียงขออนุญาตคุณครูดนตรีไทยนะครับมันมีเพลงหนึ่งเรียนรู้จักเพลงนางนาคไหมครับพอพูดคำว่านางนาคทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นวรรณกรรมที่อะไรครับยื่นมือยาวๆไปเก็บมะนาวไม่ใช่เอ่ยแบบนี้เป็นการเอื้อนเสียงเอ่ยเป็นแนวเพลงไทยเดิมแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือเสภาเคยได้ยินเสภาไหมครับเห็นไหมรูปแบบต่างกันไหม ่างกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเป็นการเอื้อนเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะเอื้อนแบบไหนนะครับทีนี้การเอื้อนพวกนี้จะต้องมีลูกเล่นเช่นการหลบเสียงการทำเสียงสูงต่ำเพื่อให้เกิดความไพเราะของตัวบทประพันธ์มากขึ้นฉะนั้นถ้าเราตีความและเข้าใจได้และพิจารณาบทได้จะทำให้การอ่านนั้นมีคุณค่าและตรงตามเจตนารมณ์ของผู้แต่งมากขึ้นฉะนั้นถ้าบทโกรธไปอ่านหวานๆได้ไหมฉันโกรธเธอแล้วนะได้ไหมอ่ะต้องไหมฉันโกรธเธอแล้วนะได้ไหมครับฉะนั้นมันกึ่งๆคล้ายการแสดงแต่มันไม่ใช่การแสดงแต่มันเป็นการส่งอารมณ์ผ่านตัวของเสียงนะทีนี้ครับมาถึงเรื่องสำคัญหลังจากที่เราทราบวิวัฒนาการของอะไรครับการอ่านทำนองสนอแล้วก็การอ่านบทแล้วว่ามีที่มาตั้งแต่จารึกแล้วก็การให้ข้อความของนักวิชาการเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนดูครับการอ่านบทร้อยกรองมีกี่แบบ
1: 2
0: แบบหนึ่งคืออ ่านธรรมดาก็คืออ่านแบบร้อยแก้วอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วนะฮะต้นทางปลายทางว่าการอ่านแบบร้อยแก้วนั้นเป็นอย่างไรมาถึงรูปแบบที่2เลยดีกว่าครับการอ่านแบบทำนองสนอเป็นการอ่านออกเสียงที่มีความไพเราะมีการเอื้อนเสียงและแบ่งจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความไพเราะและเห็นภาพเขาเรียกว่าอ่านแล้วฟังพริ้งเพราะสนอโสดเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับการอ่านทำนองเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ศิลปะในการอ่านทำให้เกิดภาพแล้วก็วิธีการอ่านแบบผู้เชี่ยวชาญคือจะต้องอาศัยวิธีการอ่านให้เกิดความเข้าใจและเกิดเป็นความชำนาญได้ก่อนนักเรียนดูครับหลักการอ่านบทร้อยกรองข้อแรกคืออะไรตรงข้อความสีฟ้าใช่ถ้าเราแบ่งวรรคผิดการอ่านผิดไหม
1: ผ
0: ิดแน่นอนนะครับต่อไปข้อที่2ครับอ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อนต่อมาคืออะไร
1: อ่านให้ช
0: ั
1: ดเจน
0: เพราะว่าวรรณกรรมบางเรื่องนั้นมีการเล่นเสียงเยอะนะครับต่อไปครับข้อ4คืออะไรอ่านให้เอื้อนสัมผัสเขาเรียกว่าแปรเสียงก็คืออ่านให้เพราะให้ระวัง3ต่อเต่าต่อเต่าที่1คืออย่าให้ตกหล่น3ต่อตรงนี้ก็เป็นหลักสำคัญในการอ่านเช่นอ่านตกหล่นสมมติขึ้นกงจงสำคัญคำว่าจำหายแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่านให้ถูกจังหวะเพราะว่าบทร้อยกองแต่ละรูปแบบนั้นมีลีลาในการอ่านและแบ่งวรรคที่แตกต่างกันไปแล้วก็ต้องอ่านให้ถูกต้องตามคำประพันธ์ด้วยข้อ8สำคัญมากคิดว่าต้นทางปลายทางน่าจะชอบคือเรื่องอะไรครับเช่นมีรสรักรสโศกตื่นเต้นขบขันโกรธข้อ9ครับอ่านเสียงดังแต่ไม่ใช่ตะโกนเพราะว่าตะโกนนั้นเพราะไห
1: ม
0: ไม่เพราะและเวลาอ่านอย่าให้เสียงขาดช่วงต้องให้เสียงติดกันตลอดแล้วก็เวลาจบให้ทอดเสียงช้าๆคำว่าทอดเสียงช้าคืออะไรจบใช่ไหมเหมือนเวลาเราฟังเพลงอะนะครับเป็นต้นทีนี้ตัวอย่างครับอ่านเป็นบทร้อยแก้วให้ฟังพร้อมกันก่อนอันนี้เราเคยศึกษาในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับอ่ะได้ไหมลองดูซิ1 2 3

เราเคยศึกษากันแล้วทีนี้อันนี้เราอ่านแบบบทร้อยแก้วนักเรียนอ่านเป็นร้อยกรองได้ไหมครับอันนี้ได้ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองแล้วก็ทำนองโอเอในการอ่านโอเอวิหารรายแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ศึกษาเนื้อหาของโอเอเพราะวันนี้เราปูพื้นฐานเรื่องของการอ่านบทประพันธ์ใช่ไหมครับขออนุญาตสอดแทรกเนื้อหาของการอ่านโอเอว่าในอดีตนั้นการอ่านโอเอวิหารรายไม่ใช่การอ่านเพื่อเอาเสียงไพเราะแต่เป็นกระบวนการฝึกการอ่านให้เกิดความคล่องแคล่วสมมุติว่าในห้องนี้เป็นคนในยุคนั้นแล้วจะต้องอ่านการคัดคนไปอ่านต่อหน้าพระพักตร์เขาไม่ได้คัดจากคนที่อ่านเสียงเพราะนะแต่เขาอ่านขอโทษเขาคัดคนที่อ่านคล่องเช่นสาธุสะจะขอไหว้อันนี้ออกเสียงชัดเจนได้แต่ว่าสาธุสะจะขอไหว้ก็ถูกปัดตกลงมาถูกไหมฮะแทนที่จะได้ไปอ่านหน้าพระพักตร์ก็ถูกปัดตกลงมาฉะนั้นขอให้นักเรียนต้นทางอ่านเป็นร้อยแก้วร้อยแก้วนะพร้อมกันอีกครั้งเต็มเสียงเอ้านั่งตัวตรงๆบันไดทางนั่งตัวตรงๆอ่านเป็นร้อยแก้วอีกครั้ง1 2 3สาธุสะจ้า

อาจารย์คนที่เป็นคนดูพวกเราเนี่ยเห็นว่าเราอ่านคล่องแคล่วแล้วการอ่านแบบนี้มันธรรมดาเกินไปจึงต้องมีการเพิ่มทำนองเข้ามาตัวอย่างนะครับอันนี้ขออนุญาตให้ความรู้ให้ฟังก่อนไหมว่าเราจะยังไม่ได้ลงลึกเนื้อหาไปที่การอ่านโอเอนะครับสาธุสาละเห็นไหมมันมีคำว่าเข้ามาแล้วฉะนั้นเป็นการให้ทำนองอ่ะฟังให้ดีนะครับการอ่านแบบโอเอวิหารรายเราอ่านแบบนี้ฟังให้ดีนะครับต้นทางปลายทางสา

0: นา
1: ทำนองต่างกันไหมครับอันนี้เป็นการอ่านตามรูปแบบคืออ่านแบบกาบยานี11แต่เห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ที่จะอ่านเนี่ยตื่นเต้นกับการอ่านบัดหลังเพราะว่าพอเวลาเราอ่านไปเนี่ยจะมีการเร่งความเร็วมากขึ้นและจะมีการโน้มตัวเขาเรียกการกระแทกตัวเออเฮ้อเออเฮ้อเออเห็นไหมเออเฮ้อเออเฮ้อเออจะเฮงเงยคอวายอันนี้พูดถึงความได้เปรียบผู้ชายมีเสียงทุ้มต่ำกว่าได้เปรียบกว่าผู้หญิงแต่ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงทำสู้ผู้ชายไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีความได้เปรียบกว่านิดหน่อยนะครับทีนี้อันนี้เราเข้าใจแล้วว่าในหน่วยนี้เราจะได้ศึกษาทั้งทำนองสนอแล้วก็การอ่านแบบโอเอวิหารรายอ่ะขออนุญาตก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้นั้นตามครูเจมทั้งต้นทางปลายทางช้าๆก่อนให้เป็นน้ำจิ้มเอาไว้ก่อนนะฮะให้เป็นน้ำจิ้มเอาไว้ก่อนอ่ะนั่นตัวตรงหายใจเข้าลึกๆสูดลมให้เต็มปอดนะฮะปลายทางหายใจเข้าลึกๆครับสูดลมให้เต็มปอดอ่ะไปตามครูเจมช้าๆ1 2 3ครูเริ่มก่อนนะแล้วหนูตามนะสาธุสา
2: ธุ
1: แล้วคุณเอามือขึ้นมาครับหลักสูตรที่ครูเจมสอนอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคนะครูเจมบอกว่าให้เป็นเทคนิคสา

ยอีจะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ากี่เฮ้อก็นับนิ้วไปเลยอ่ะ1 2 3สาธุสาละเฮ้อเฮ้ออีจะอะต่อไปหึ่งหนึ่งเงย3ครั้งหึ่งหนึ่งเงยขอไหว้ทำไมหนึ่งสองสาม

0: จะเฮงเงยคอวายอีกครั้ง1 2 3สาธุสาธุช้าๆเพราะว่าในความเป็นจริงนะครับคนที่นำมันจะมีคนนำคนตามอีกนะคนนำจะขึ้นว่าสาธุสาพวกเราจะไปรับตรงคำว่าจะครับสมมุตินะสมมุติครูนำแล้วเธอตามนะสาธุสาละเอ่ยจะเอาใหม่อีกครั้งนึงครับสาธุสาละเอ่ย
1: จะ
0: เฮงเงยคอวายถ้าจะเสียงออกให้เต็มขนาดนั้นเฮงเงยคอวาย1 2 3เฮงเงยคอวายอีกครั้ง1 2 3สาธุสาพร้อมกันสาธุสาละเอ่ยจะเฮงเงยคอวายเฮงเงยพระเฮง

0: พ่อแม่และเอ้ยและหึ่งเงยครูบาหึ่งเงยเทหึ่งเงยวัดดาเอ้ยนายเอ้ยราศี
1: ซึ่งจริงวันนี้แบบนี้ผิดนะต้องบอกว่าถ้าเพราะว่าอันนี้มันจะจบไงจริงๆมันไม่จบแต่ว่าอันนี้ครูขอตัดจบก่อนถ้าไม่จบอ่านยังไง
0: หึ่งเงยเทหึ่งเงยวัดดาเอ้ยนายเอ้ยราศี
1: อันนี้คือรูปแบบหนึ่งที่อ่านกับอีกรูปแบบหนึ่งที่อ่านเหมือนกันเท

งเอยก็ได้เห็นไหมมีหลายรูปแบบไหมมีหลายรูปแบบฉะนั้นเป็นยังไงครับสนุกไหมครับถามว่าปลายทางจะเกิดคำถามว่าเรียนทำไมอ่ะไม่อ่านได้ไหมหนูต้องไม่ลืมว่าอันนี้มันเป็นวิธีการอะไรครับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการฝึกอ่านหนังสือของคนโบราณแต่ว่าในปัจจุบันนั้นก็ยังสามารถอ่านได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่เอาคนอ่านเพราะแต่อ่านคล่องตอนนี้เมื่ออ่านคล่องแล้วก็มาถึงการลงมือทำจดจำได้วันนี้พวกเราทุกคนศึกษาใบความรู้ซึ่งคุณครูได้ให้ความรู้มาเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องของวิวัฒนาการบทร้อยกรองเนื้อหาก็มีเท่าที่เห็นตรงนี้เลยนะครับก็ไปดูมาว่าบทร้อยกรองเป็นอย่างไรบ้างและให้ลงมือทำใบงานใบนี้ตอบข้อ1ข้อ2ซึ่งอันเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเกินไปเราช่วยกันได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำมาเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณครูก็ได้พาพวกเราทุกคนเนี่ยทำกิจกรรมการลงมือทำจดจำได้ซึ่งเป็นการทำใบงานเรื่องการฝึกทักษะรู้จังหวะได้อยากฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางจังเลยครับว่าหลักการอ่านบทร้อยกรองมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนนั้นเป็นคนตอบในข้อที่1เชิญครับเอาคำตอบคร่าวๆก็ได้นะครับ
1: 1ก่อนอ่านให้แบ่งคำแบ่งวรรคให้ถูก2อ่านออกเสียงทำนองธรรมดาให้คล่องก่อน3อ่านให้ชัดเจนและอ่านคำควบ

0: รรมให้ถูกต้อง 4. อ่านให้ถูกทำนองของคำประพันธ์ 5. ผู้อ่านต้องใส่อารมณ์ของบทประพันธ์นั้นๆค่ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆก็คือว่าหลักในการอ่านบทร้อยกลองนั้นเราต้องเข้าใจเจตนาของบทร้อยกลองก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ฝึกการแบ่งอะไรลูกแบ่งวรรคให้ถูกต้องตามความเหมาะสมต้นทางปลายทางดูข้อนี้ให้ดีครับอยู่มาอะไรก็ไม่รู้เราจะทำยังไงดีครับแบ่งวรรคอย่างไรดีครับนักเรียนครับแบ่งวรรคยังไงครับ2 3ข้างหลังเป็น3 3แสดงว่าถ้านักเรียนตอบครูเจมว่า2 3คืออยู่มาเครื่องหมายครับใช่ไม่ใช่ใครตรงกันยกมืออ่ะตรงกันหมดเลยก็หาเยาทับใช่ไม่ใช่ที่หน้าทับไหมทำมโหรีใช่ไหมทับประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของใบงานนะครับนักเรียนสามารถไปทำนอกเวลาให้เสร็จได้นะครับอ่ะมาถึงท้ายชั่วโมงของวันนี้ครับนักเรียนครับการฝึกแบ่งวรรคมีผลดีต่อการฝึกอ่านบทร้อยกลองอย่างไรทำให้เกิดความไพเราะในการอ่านทั้งแบบร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองนักเรียนครับการแบ่งวรรคสำคัญไหม
2: สำค
1: ัญอย่างไรทำให้เรานั้นอ่านถูกต้องตามจังหวะแล้วก็ถูกต้องตามรูปแบบของฉันทะลักได้นั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับคือช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอ่ยคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับคำว่าเทเวศเทเวศไหนครับที่ถูกต้องถ้าเทเวศสีเขียวถูกต้องยกมือโอ้มีหลายคนเลยนะครับปลายทางมีหลายคนไหมครับเอามือลงได้ครับถ้าเป็นสีม่วงถูกต้องยกมือจำนวนมากกว่าเอามือลงได้ครับปลายทางคิดว่าเทเวศไหนถูกต้องและเทเวศที่ถูกต้องเขียนแบบนี้ครับเทเวศแล้วก็เทเวศมี3เทเวศเลยสามารถเขียนได้แบบนี้แปลว่าเทวดาผู้เป็นใหญ่หัวหน้าเทวดาแล้วก็ความหมายที่2หมายถึงพระมหากษัตริย์ก็ได้เจ้านายก็ได้รูปนี้เป็นรูปที่ครูเจมใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการป้อนคำสั่งว่าต้องการสร้างเป็นรูปเทวดาแบบลายเส้นจิตรกรรมไทยถือดอกบัวขนาดใหญ่พร้อมกับรัศมีด้านหลังที่มีความเรืองรองประดุจทองคำจึงได้เป็นภาพนี้ขึ้นมาครับและไม่หมดแค่นั้นอันนี้เป็นจินตนาการของปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเป็นเทเวศคือเทวดาผู้เป็นใหญ่สวยงามไหมครับสวยงามมากอันนี้ก็คือเทเวศนะในความเป็นจินตนาการนะชั่วโมงต่อไปเป็นการเรียนเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที
2: ่
1: สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้สำหรับในชั่วโมงนี้การก็จบลงแล้วนะเราเล่นนะครับการให้เนื้อหาเรื่องของภาษาไทยในวันนี้ก็จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโ

0: โสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามตูมกาเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่อ่ะใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี้

0: ฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุ้มกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตูมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 棒棒棒棒，咻！嘟！ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ทรงพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 4
2: หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหารเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของเศษส่วนที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าการหาผลหารของเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกมีหลักการยังไงคะ
3: คูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งส่วนค่ะ
4: ด้วยผลกับของเศษส
5: ่วนที่ต้องการ
2: ถูกต้องค่ะให้นักเรียนคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารนั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์บนกระดานกันเลยนะคะเศษ2ส่วน9หารด้วยเศษ2ส่วน3นักเรียนคะตอนนี้ตัวตั้งของเราคือเศษส่วนใดคะถูกต้องค่ะตัวตั้งคือเศษ2ส่วน9แล้วตัวหารคืออะไรคะ
1: เศษ2ส่วน3
2: คือเศษ2ส่วน3เมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่าการหารเศษส่วนทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกเราจะต้องทำยังไงคะนักเรียนก็เขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารนั่นเองค่ะแล้วส่วนกลับของเศษ2ส่วน3คืออะไรคะ
1: เศษ 2/2
2: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน9คูณด้วยเศษ3ส่วน2นั่นเองค่ะนักเรียนคะทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จได้ยังไงคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
6: เศษ
2: 6
6: ส่วน18
2: จะได้คำตอบเป็นอันนี้เราทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จนะคะนักเรียนก็นํา3หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ1 9หารด้วย3ก็จะได้3เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการหาผลหารเศษส่วนใดๆเราจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการหาผลหารของเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกดังนี้ค่ะเมื่อเศษ A ส่วน B และเศษ C ส่วน D เป็นเศษส่วนใดๆโดยที่ C ไม่เท่ากับ0เศษ A ส่วน B หารด้วยเศษ C ส่วน D จะมีค่าเท่ากับเศษ A ส่วน B คูณด้วยเศษ D ส่วน C นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4นักเรียนคะในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะถูกต้องค่ะลำดับแรกนักเรียนจะต้องเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4สามารถเขียนได้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: 3/4
1: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็นลบเศษ5/7คูณด้วยเศษ4/3นักเรียนคะผลคูณของบรรทัดแรกจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
0: ลบเศษ24/21
1: ถูกต้องค่ะลบเศษ20/21นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1ก็จะได้คำตอบเท่ากับ

0: เก่งมากค่ะเราจะต้องเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารนั่นเองค่ะแล้วลบเศษ2ส่วน5หารด้วยลบเศษ7ส่วน8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: ลบเศษ2ส่วน5คูณด้วยลบเศษ8ส่วน7
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เป็นลบเศษ2ส่วน5คูณด้วยลบเศษ8ส่วน7นักเรียนคะเมื่อนักเรียนหาผลคูณออกมาแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษ16
0: จะได้คำตอบเท่ากับเศษ16ส่วน35เพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2นักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ16ส่วน35นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะจากตัวอย่างที่1เมื่อกี้ลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่แล้วคะ
1: ลบเศษ20ส่วน7
0: จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ20ส่วน21แล้วในตัวอย่างที่2ลบเศษ2ส่วน5หารด้วยลบเศษ7ส่วน8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 16ส่วน35นักเรียนสังเกตเลยนะคะเมื่อเรานำเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบหารด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะในทางกลับกันหากเรานำเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบหารด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบผลหารที่ได้ก็จะเป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของ3หารด้วยลบเศษ1ส่วน9นักเรียนคะในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรคะถูกต้องค่ะเราจะต้องเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วส่วนกลับของลบเศษ1ส่วน9คืออะไรคะลบเศษ9ส่วน1หรือว่าลบ9นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกคุณครูก็เขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารก็จะได้เป็น3คูณด้วยลบ9นั่นเองค่ะแล้ว3คูณด้วยลบ9จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 27
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันเลยค่ะนั่นก็คือลบ27นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่3นักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ27นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของลบเศษ4ส่วน9หารด้วยลบ2เศษ2ส่วน3นักเรียนคะในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะ
3: เปลี่ยนตัวหารเป็นเศษกล
0: าเปลี่ยนตัวหารที่เป็นจำนวนคละเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้วลบ2เศษ2ส่วน3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: ลบ8
0: จะได้คำตอบเป็นลบเศษ8ส่วน3จากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนสังเกตบนกระดานเลยนะคะบรรทัดแรกเกิดจากการที่เราเขียนจำนวนคละลบ2เศษ2ส่วน3ให้อยู่ในรูปเศษเกินนักเรียนก็จะได้บรรทัดแรกออกมาคุณครูถามว่าลบเศษ4ส่วน9หารด้วยลบเศษ8ส่วน3นักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะในการหาผลหารนี
3: ้เปลี่ยนตัวหารเป็นการ
1: คูณ3ด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร
0: เก่งมากค่ะเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วลบเศษ4ส่วน9หารด้วยลบเศษ8ส่วน3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: ลบเศษ4ส่วน9คูณลบเศษ3ส่วน8
0: เก่งมากค่ะจากการคูณเศษส่วนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ

0: นักเรียนทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จก่อนค่ะนักเรียนสังเกต4กับ8คุณครูก็จะนำ4หารด้วย4 4หารด้วย4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ1ต่อมานำ8หารด้วย4จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ2ต่อมานักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะ3กับ9 3หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ1แล้ว9หารด้วย3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ3เพราะฉะนั้นคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1ส่วน6
0: จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4ก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่5โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของ5เศษ1ส่วน7หารด้วย -6 นักเรียนคะในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มจากอะไรคะเก่งมากค่ะเปลี่ยนตัวตั้งที่เป็นจำนวนคละเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินแล้ว5เศษ1ส่วน7สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้ยังไงคะ
1: เศษ36ส่วน7
0: จะได้เป็นเศษ36ส่วน7หารด้วย -6 นั่นเองค่ะแล้วเศษ36ส่วน7หารด้วย -6 ในผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำยังไงคะเก่งมากค่ะเขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วส่วนกลับของ -6 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ล
0: บเศษ1ส่วน6เพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ36ส่วน7คูณด้วยลบเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะจากหลักการคูณเศษส่วนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จได้เลยค่ะเรามาดูกันว่าคำตอบที่เพื่อนๆตอบมานั้นถูกต้องไหมนักเรียนสังเกต36กับ6เลยนะคะคุณครูจะนำ6หารด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: นำ36หารด้วย6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 6
0: เพราะฉะนั้นคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบเศษ6ส่วน7นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่5ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ6ส่วน7นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตัวอย่างที่6โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของเศษ3ส่วน4หารด้วยลบเศษ5ส่วน7นักเรียนคะในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าลำดับแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรคะนั่นก็คือเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณของเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วส่วนกลับของลบเศษ5ส่วน7คืออะไรคะ
1: ลบเศษ
0: 7
1: ส่วน
0: 5เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน4หารด้วยลบเศษ5ส่วน7สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เท่ากับอะไรคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนจะได้เป็นเศษ3ส่วน4คูณด้วยลบเศษ7ส่วน5นั่นเองค่ะจากหลักการคูณเศษส่วนนักเรียนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 7
1: 21
0: ลบ 21 ส่วน 20เก่งมากค่ะลบเศษ21ส่วน20เพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับลบเศษ21ส่วน20นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะโจทย์ข้อแรกในตัวอย่างที่1ลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ
0: 20
1: ส่วน21
0: ลบเศษ20ส่วน21แล้วในตัวอย่างที่6ลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ
0: 21
1: ส่วน20
0: ลบเศษ21ส่วน20นักเรียนสังเกตเลยนะคะลบเศษ5ส่วน7หารด้วยเศษ3ส่วน4มีค่าไม่เท่ากับเศษ3ส่วน4หารด้วยลบเศษ5ส่วน7เพราะฉะนั้นเศษส่วนไม่มีสมบัติการสลับที่

0: ำหรับการหารนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่7โจทย์บอกว่าจงหาผลหารของในข้อที่1ภายในวงเล็บลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ2ส่วน3แล้วหารด้วยเศษ4ส่วน5และในข้อที่2ลบเศษ1ส่วน2หารด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ4ส่วน5นักเรียนคะเรามาแสดงวิธีทำในข้อแรกกันค่ะในข้อที่1โจทย์บอกว่าภายในวงเล็บลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ2ส่วน3แล้วหารด้วยเศษ4ส่วน5จากโจทย์ข้อที่1ลำดับแรกนักเรียนจะต้องคำนวณอะไรก่อนคะถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มคำนวณอะไรก่อนคะเราจะต้องคำนวณภายในวงเล็บก่อนนักเรียนสังเกตภายในวงเล็บเลยนะคะลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ2ส่วน3เราสามารถเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็ทำในวงเล็บก่อนเราเขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณได้เป็นลบเศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ3ส่วน2แล้วหารด้วยเศษ4ส่วน5นักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะในบรรทัดแรกนักเรียนจะต้องเริ่มคำนวณอะไรเป็นลำดับแรกคะภายในวงเล็บแล้วภายในวงเล็บลบเศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ3ส่วน2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ3ส่วน4
0: ลบเศษ3ส่วน4เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนจะได้เป็นลบเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ4ส่วน5นักเรียนคะจากบรรทัดที่2ลบเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ4ส่วน5สามารถเขียนได้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: ลบเศษ3ส่วน4คูณเศษ5ส่วน
0: 4เก่งมากค่ะนักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ5ส่วน4แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ
3: เศษ5ส่วน16
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ15ส่วน16นั่นเองค่ะเรามาหาคำตอบในข้อที่2กันต่อเลยค่ะในข้อที่2โจทย์บอกว่าลบเศษ1ส่วน2หารด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ4ส่วน5นักเรียนคะในการหาคำตอบของข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะทำภายในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาภายในวงเล็บกันค่ะเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ4ส่วน5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน2หารด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน4นักเรียนสังเกตบนกระดานเลยนะคะนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรต่อคะทำในวงเล็บก่อนถูกต้องค่ะแล้วภายในวงเล็บเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ5ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้คำตอบเท่ากับนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลย2กับ4เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปผลสำเร็จได้ครูนำ2หารด้วย2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: แล้ว4หารด้วย2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: เพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วภายในวงเล็บจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเศษ5ส่วน6เพราะฉะนั้นบรรทัดที่2นักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ5ส่วน6นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะจากบรรทัดที่2ลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ5ส่วน6สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: ลบเศษ1ส่วน2คูณเศษ6ส่วน5
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนก็จะได้เป็นลบเศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ6ส่วน5นั่นเองค่ะจากหลักการคูณเศษส่วนจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ3ส่วน5
0: นักเรียนทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จนักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบเศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะหากเราหาผลลัพธ์ของภายในวงเล็บ ลบเศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ2ส่วน3แล้วหารด้วยเศษ4ส่วน5จะมีค่าไม่เท่ากับลบเศษ1ส่วน2หารด้วยภายในวงเล็บเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ4ส่วน5นั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าเศษส่วนไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่สำหรับการหารการที่เราหาผลหารคู่แรกก่อนกับหาผลหารคู่หลังก่อนจะได้คำตอบที่ไม่เท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนดูโจทย์บนกระดานเลยนะคะต่อมาจะเป็นตัวอย่างที่8ให้นักเรียนอ่านโจทย์ตัวอย่างที่8ไปพร้อมๆกันเลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
3: จะแบ่งได้ทั้งหมดกี่คนและเหลือรวดอีกกี่เมตร
0: เก่งมากค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่คนและเหลือรวดอีกกี่เมตรเรามาดูการแสดงวิธีทำกันเลยค่ะในลำดับแรกคุณครูก็จะเริ่มจากการที่นำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือลวดยาว87เศษ1ส่วน2เมตรต้องการแบ่งเป็นขดเล็กๆโดยให้ลวดแต่ละขดยาว7เมตรนักเรียนคะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเก่งมากค่ะให้เรานำความยาวของลวดที่พ่อค้าต้องการแบ่งหารด้วยความยาวของลวดแต่ละขดนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะแบ่งได้ทั้งหมด87เศษ1ส่วน2หารด้วย7นั่นเองค่ะเรียนสังเกตต่อเลยนะคะ87เศษ1ส่วน2หารด้วย7ในการหาผลหารนี้นักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรเป็นลำดับแรกคะเปลี่ยนจากจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้ว87เศษ1ส่วน2สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 1 175ส่วน14
0: จะได้เป็นเศษ175ส่วน2หารด้วย7ซึ่งเกิดจากการที่เราเขียนตัวตั้งที่เป็นจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะจากบรรทัดแรกเศษ175ส่วน2หารด้วย7สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
3: เศษ175ส่วน2คูณเศษ1ส่วน7
0: เก่งมากค่ะบรรทัดต่อมานักเรียนก็จะได้เป็นเศษ175ส่วน2คูณด้วยเศษ1ส่วน7นั่นเองค่ะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสามารถทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
4: 75ส่วน2
0: ได้คำตอบเท่ากับนักเรียนเขียนให้อยู่ในสำเร็จได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูทำให้อยู่ในรูปผลสำเร็จแล้วก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ25ส่วน2นั่นเองค่ะหรือเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับเท่าไหร่คะเศษ25ส่วน2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 12ส่วน2
0: จะได้เท่ากับ12เศษ1ส่วน2ขดนั่นเองค่ะหรือจะแบ่งได้ทั้งหมด12เศษ1ส่วน2ขดดังนั้นจะแบ่งลวดได้12ขดเหลือลวดอีกเศษ1ส่วน2ขดแล้วจากสิ่งที่โจทย์บอกว่าลวด1ขดยาวกี่เมตรคะ
3: 7เมตร
0: ลวด1ขดยาว7เมตรเพราะฉะนั้นเหลือลวดเศษ1ส่วน2ขดเลยคิดเป็นเศษ1ส่วน2คูณด้วย7ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ3เศษ1ส่วน2เมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่8ก็จะแบ่งลวดได้12ขดและเหลือลวด3เศษ1ส่วน2เมตรนั่นเองค่ะ พื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด14การหารเศษส่วนค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะในหน้าแรกจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อและหน้าที่2มีอีก1ข้อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่14การหารเศษส่วนไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อแรกลบ6หารด้วยเศษ1ส่วน3ข้อนี้นักเรียนคำนวณออกมาแล้วนักเรียนได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่กันคะ
1: ลบ18
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันว่าผลลัพธ์ที่นักเรียนคำนวณมานั้นถูกต้องหรือไม่รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะจากลบ6หารด้วยเศษ1ส่วน3เราสามารถเขียนการหารนี้ให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะ
1: ลบ6คูณ3
0: เพราะฉะนั้นลบ6หารด้วยเศษ1ส่วน3ก็จะได้เท่ากับลบ6คูณด้วย3หรือว่าเขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารนั่นเองค่ะแล้วลบ6คูณ3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ18
0: ลบ18เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในข้อแรกนักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ18นั่นเองค่ะ

0: เรามาดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะลบเศษ5ส่วน7หารด้วยลบเศษ4ส่วน9ข้อนี้นักเรียนคำนวณออกมาแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: 7
1: 7 28
0: นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่กันคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
2: 8ส่วน
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกในการหาผลหารนี้เราจะต้องเริ่มทำอะไรคะ
1: คูณ7

ถูกต้องค่ะเราจะต้องเขียนการหารให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งด้วยส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหารแล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะลบเศษ5ส่วน7คูณด้วยลบเศษ9ส่วน4นักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ45ส่วน28แล้วสามารถเขียนได้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1เศษ17ส่วน28เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเท่ากับ1เศษ17ส่วน28นั่นเองค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะ

0: เรามาดูกันต่อเลยค่ะในข้อที่3ภายในวงเล็บ2เศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ5ส่วน6หารด้วยเศษ11ส่วน12นักเรียนคะในการหาผลลัพธ์ข้อนี้ลำดับแรกนักเรียนเริ่มทำอะไรคะ
1: ทำภายในวงเล
0: ็บแล้วภายในวงเล็บนักเรียนเริ่มทำอะไรเป็นขั้นตอนแรกคะถูกต้องค่ะเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินเพราะฉะนั้น2เศษ3ส่วน4สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 11
1: ส่วน4
0: เพราะฉะนั้นภายในวงเล็บนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ11ส่วน4คูณด้วยเศษ5ส่วน6แล้วหารด้วยเศษ11ส่วน12นั่นเองค่ะนักเรียนคะบรรทัดแรกนักเรียนเริ่มทำอะไรต่อมาคะลำดับต่อมานักเรียนจะต้องทำในวงเล็บก่อนแล้วภายในวงเล็บนักเรียนหาผลคูณออกมาแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ55ส่วน24
0: เก่งมากค่ะบรรทัดต่อมานักเรียนก็ได้เป็นเศษ55ส่วน24หารด้วยเศษ11ส่วน12นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถเขียนเศษ55ส่วน24หารด้วยเศษ11ส่วน12ให้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะเก่งมากค่ะนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปผลสำเร็จจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ5ส่วน2นั่นเองค่ะเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2เศษ1ส่วน2
0: เก่งมากค่ะ2เศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะ

0: ในข้อที่4นักเรียนคะในข้อที่4โจทย์บอกว่าร้านขายของชำในหมู่บ้านมีข้าวสารเหลืออยู่ในกระสอบ28เศษ1ส่วน2กิโลกรัมถ้าแบ่งขายเป็นถุงเล็กถุงละเศษ1ส่วน2กิโลกรัมจะบรรจุได้กี่ถุงและถ้าขายไปได้48ถุงจะเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วนักเรียนคำนวณออกมาแล้วนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมคะ
1: 41ส่วน2กิโลกรัม
0: เรามาดูกันว่าคำตอบที่นักเรียนได้ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมลำดับแรกนักเรียนคะในข้อนี้จะแสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดเรามาดูแนวคิดแรกกันค่ะแนวคิดแรกคุณครูนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือร้านขายของชำมีข้าวสารเหลืออยู่ในกระสอบ28เศษ1ส่วน2กิโลกรัมถ้าขายไป48ถุงเนื่องจากข้าวสารถุงละเศษ1ส่วน2กิโลกรัมจะได้ข้าวสารที่ขายไป48คูณเศษ1ส่วน2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 24
0: จะได้เท่ากับ24กิโลกรัมนั่นเองค่ะดังนั้นจะเหลือข้าวสารจากเดิมมีข้าวสารอยู่แล้ว28เศษ1ส่วน2กิโลกรัมแล้วขายข้าวสารไป24กิโลกรัมเพราะฉะนั้นก็จะเหลือข้าวสาร28เศษ1ส่วน2ลบด้วย24จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4เศษ1ส่วน2กิโลกรัม
0: จะได้คำตอบเท่ากับ4เศษ1ส่วน2กิโลกรัมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ยังคะว่าจะเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมคะ
1: 4เศษ1ส่วน2กิโลกรัม
0: เก่งมากค่ะจะเหลือข้าวสาร4เศษ1ส่วน2กิโลกรัมนั่นเองค่ะต่อมาแนวคิดที่2นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะซึ่งจะได้คำตอบเท่ากันนั่นคือเหลือข้าวสาร4เศษ1ส่วน2กิโลกรัมนั่นเองค่ะ

เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะลันหารเศษส่วนเมื่อเศษ A ส่วน B และเศษ C ส่วน D เป็นเศษส่วนใดๆโดยที่ C ไม่เท่ากับ0นักเรียนคะเศษ A ส่วน B หารด้วยเศษ C ส่วน D จะมีค่าเท่ากับอะไรคะเก่งมากค่ะเศษ A ส่วน B หารด้วยเศษ C ส่วน D จะมีค่าเท่ากับเศษ A ส่วน B คูณด้วยเศษ D ส่วน C นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด15ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎร์สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเริ่มขึ้นหน่วยใหม่นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีเนื้อหาในการเรียนอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลเคยได้ยินไหมคำนี
1: ้
0: เคยได้ยินไหมคะตามจริงเราเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ประถมแล้วถูกต้องไหมคะเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเท่าไหร่นะวันนี้เนี่ยครูก็มีวิธีการป้องกันหรือแนวทางการปฏิบัตินะคะในการที่เราจะใช้ดิจิทัลอย่างไรนะคะเขาเรียกว่า

0: ็นความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะก่อนอื่นเลยคำถามชวนคิดนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามนะคะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านใดบ้างช่วยกันตอบเลยช่วยกันตอบเลยสืบหาข้อมูลในการเรียนอะไรอีกการศึกษาทำอะไรบ้างก่อนหน้านี้เราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงานในรายวิชาอื่นๆบ้างไหม
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช
0: ้ทำอะไรบ้าง
1: สืบค้นข้อมูล
0: สืบค้นข้อมูล
1: ทำงาน
0: เพื่อนบอกว่าใช้ในวิชาเลยนะคะโลกเกี่ยวกับโลกใช่ไหมวิชาอะไรคะสังคมมีอะไรอีกวิชาประวัติใช่ไหม
1: ใช
0: ้วิทยาศาสตร์ล่ะ
1: ใช้
0: แสดงว่านักเรียนก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงานหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเนาะมีอื่นอีกไหมเพื่อนบอกว่าด้านการติดต่อยังไงล่ะใช้ยังไงล่ะติดต่อเพื่อนที่เพื่อนพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมเนาะที่ทำไมคะอาจจะอยู่ไกลจากเรานะคะผ่านทางอะไรแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมคะสั่งอาหารอย่างนี้ข่าวสารนะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะแสดงว่าทำไมคะเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยหลากหลายเลยถูกต้องไหมคะเนาะโอเคนะทีนี้มาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะครูจะพูดถึงภาพรวมที่เราตอบมาละกันนะก็ใช้อะไรคะใช้ฟังเพลงดูหนังเล่นเกมอย่างเหมาะสมใช่ไหมคะเนาะแล้วก็มีอะไรอีกคะประชุมติดต่อครูเพื่อนหรือว่าผู้ปกครองนะผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางเลยที่นักเรียนใช้มีประโยชน์ไหมเนี่ย
1: ม
0: ีนะชีวิตเราสะดวกสบายยิ่งขึ้นไหม
2: สะดวก
0: ยิ่งขึ้นนะลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ได้มีเทคโนโลยีดิจิทัลทำไมเราอาจจะต้องทำไมคะ1ติดต่อสื่อสารยากใช่ไหมคะหรือเวลาที่เราเรียนเราอาจจะไม่ได้มีตัวช่วยในการที่เราจะทำงานกลุ่มแบบนี้เป็นต้นเนาะแสดงว่ายังมีประโยชน์อยู่นะคะทีนี้เรามาดูนะคำถามต่อไปเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลกระทบภัยคุกคามต่อตัวเราและสังคมอย่างไรบ้างเมื่อกี้นี่ข้อดีแล้วใช่ไหมประโยชน์แล้วทีนี้เราลองมานึกถึงภัยคุกคามที่เกี่ยวกับด้านนี้บ้างสิมีไหมคะการหลอกลวงอะไรอีกมิจฉาชีพใช่ไหมคะที่มาในรูปแบบต่างๆใช่ไหมมาทางอะไรคะเป็นลักษณะแบบไหน
1: ล
0: ิงก์แสดงว่าพวกเราเคยเห็นสิเคยไหมคะผู้ปกครองที่บ้านเคยเจอไหมอยู่ดีๆมีคนโทรมาอย่างเงี้ยมีไหมคะมีไม่รู้จักด้วยใช่ไหมแต่อ้างชื่อนั้นชื่อนี้ใช่ไหมคะอันตรายไหมนักเรียนคิดว่าอันตรายแล้วพวกเราล่ะเคยไหมมีอยู่ดีมีคนแบบโทรมาส่งลิงก์ให้คลิกอย่างเงี้ยมีไห
3: ม
0: มีเห็นไหมแสดงว่าใกล้ตัวเราไหม
3: ใกล
0: ้ตัวเรามากนะอันนี้ก็คืออะไรคะเป็นลักษณะแบบภัยคุกคามถูกต้องไหมแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นภัยต่อสังคมยังไงอ่ะมาทำให้เกิดอะไรทำให้เสียทรัพย์ใช่ไหมคะสุขภาพจิตเราแย่ไหม
2: แย
0: ่ yeah, นะคะแล้วก็ทำไมคะมีผลต่อคนรอบข้างเราด้วยนะบางทีกระทบถึงอะไรภาวะเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะเนาะโอเคทีนี้เรามาดูนะครูสรุปแนวคำตอบของพวกเราให้นะคะต่อตัวเราก็คืออะไรคะจากการเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมหรือว่าข่าวปลอมอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ที่พวกเราพูดกันมาเนี่ยก็คือถูกต้องหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะข่าวปลอมนะทำให้เราทำไมบางทีอาจจะหลงเชื่อถูกต้องไหมคะนำไปปฏิบัติในทางที่ผิดก็มีหรืออะไรคะเป็นลักษณะข่าวลวงนะหลอกผลประโยชน์แบบนี้ก็มีนะคะต่อสังคมคืออะไรคะอาจจะมีการอะไรแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือว่ารุนแรงเคยเห็นไหมบางทีเป็นแบบว่าเนื้อหาที่ส่อไปในเรื่องรุนแรงใช่ไหมคะอาจจะเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายกันอย่างเงี้ยมีผลต่ออะไรสังคมไหมคะมีนะครูเคยเห็นตามข่าวทีวีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำไมคะเวลานักเรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต้องระวังไหมเนี่ยต้องระวังไหมคะต้องระวังนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูก็จะมีแนวปฏิบัตินะมาให้นักเรียนเนี่ยลองดูนะคะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกก็คืออธิบายวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวความเป็นส่วนตัวและไม่ละเมิดเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะคะข้อนี้สำคัญมากเลยนะต่อมานะคะอภิปรายผลกระทบแนวทางป้องกันและวิธีการแก้ปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะต่อมานะคะข้อที่3ปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะวันนี้เราจะต้องทำไมร่วมกันทำงานนะคะสถานการณ์เนี่ยที่ครูมีให้เนี่ยนักเรียนอาจจะทำไมคะแบ่งหน้าที่กันก็ได้นะในชั่วโมงนี้ต้องส่งงานให้ตรงเวลาแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกนะคะภัยคุกคามทาง IT ครูเรียกง่ายๆว่าเป็น IT แล้วกันเนาะดีไหมจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะปัจจุบันนะคะการใช้งาน IT นะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยเหมือนที่นักเรียนบอกอะว่าทำอะไรคะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะคะแทบจะทำไมตั้งแต่ตื่นนอนแทบจะทำไมเกี่ยวข้องอยู่กับอะไรคะเทคโนโลยีหรือว่าอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นนอนจริงไหมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วใช่ไหมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเช็คอะไรคะเช็คข้อความเช็คอินบ็อกซ์ต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าหน้าฟีดต่างๆอ่านข่าวอ่านข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งทำไมคะเราสามารถใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารนะคะการเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกและรวดเร็วนะการทำธุรกรรมทางการเงินเคยใช้ไหมเนี่ยธุรกรรมทางการเงินเวลานักเรียนจ่ายเงินที่โรงอาหารใช่ไหมหรือว่าไปทำไมคะตามร้านค้าต่างๆนะปัจจุบันนี้ก็ทำไมคะสแกนอะไร QR code นี่อันนี้ก็นะคะถือว่าทำไมคะถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมีข้อเตือนด้วยนะคะแต่ทำไมคะก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เราเรียกว่าอะไรฮะมิจฉาชีพครูเรียกว่ามิจฉาชีพแล้วกันหรือว่าพวกอาชญากรรมไซเบอร์นะคะนักเรียนนะคะนำประโยชน์เหล่านี้มาก่อปัญหากับผู้ใช้งานก็คือพวกเรานั่นแหละนะคะเราจึงเรียนรู้การใช้งานให้ปลอดภัยนะคะทีนี้เรามาดูการหลอกลวงนะการหลอกลวงมีจุดประสงค์นะคะเพื่อหวังประโยชน์ทางการเงินหรือว่าหลอกลวงเพื่ออะไรคะฮะเพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการผ่านทางโปรแกรมแชทอีเมลนะนักเรียนสังเกตว่าทำไมบางครั้งบางทีเนี่ยมีลิงก์ให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลนะโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะเวลาที่นักเรียนเล่นเกมอ่ะมันจะชอบมีลิงก์แปลกๆโผล่ขึ้นมาจริงไหมให้เรากรอกอะไรบางครั้งเป็นให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนหรืออะไรคะเลขบัตรเครดิตนะบางทีเราไม่ได้มีบัตรเครดิตใช่ไหมเรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็ไปเอาเลขของอะไรผู้ปกครองมาแบบนี้นะคะทำให้ทำไมคะข้อมูลรั่วไหลอันนี้เป็นอะไรคะเป็นการที่เราเปิดช่องโหว่ให้ทำไมพวกอาชญากรอาชญากรรมพวกไซเบอร์ใช่ไหมเข้ามาโจมตีเราได้นะคะนักเรียนหรือจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์เพจปลอมเยอะไหมปัจจุบันนี้ร้านค้าปลอมๆเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่ในแอปพลิเคชันอะไรก็ตามนะคะนักเรียนบางทีส่งของไม่ตรงปกมีไหม
1: ม
0: ีหรือแม้กระทั่งอะไรเขามีข้อมูลของเราส่งอะไรมาก็ไม่รู้มาเก็บปลายทางเก็บเงินปลายทางเรานะคะอันนี้มีข่าวเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะเรามาดูการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวนะคะนะเป็นการพยายามล่วงรู้ข้อมูลสิทธิ์ส่วนตัวของเราคืออะไรสิทธิ์ส่วนตัวของเราคืออะไรเวลาที่เราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลของเราเช่นชื่อใช่ไหมมีอะไรบ้างชื่อนามสกุลใช่ไหมคะที่อยู่อีเมลนี่เลขแบบประชาชนแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอะไรคะสิ่งที่เราพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยถือว่าทำไมเป็นความลับไหมของเราอะเป็นนะแต่พวกนี้ทำไมคะเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะจากเรานะแล้วก็ทำไมคะทำให้ผู้ถูกละเมิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเสียสิทธิ์หรือว่าถูกละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวนะคะอาจเกิดความไม่สบายใจและมีการเผยแพร่ข้อมูลอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะหรือบางครั้งเนี่ยทำไมคะเขาเอาข้อมูลเราไปแบ็กเมย์ใช่ไหมคะบางทีเอาไปตัดต่อเอาไปเพิ่มเติมข้อมูลแบบนี้ก็มีนะคะเพื่ออะไรล่ะ กันแกล้งผู้อื่นบนสังคมสื่อสังคมนะคะเคยไหมเนี่ยห้องนี้มีใครตัดต่อรูปแล้วเอาไปแกล้งเพื่อนมีไหมเอาไปโพสต์บนโซเชียลมีไหมคะไม่ทำนะไม่ทำนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะไม่ทำนะคะนี่แอบถ่ายผู้อื่นแล้วนำไปโพสต์บนสื่อสังคมมีไหมห้องเรา

ไงคะละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวนะคะหรือแม้กระทั่งปลอมแปลงชื่อ Facebook แบบนี้ก็ไม่ได้นะนะคะแปลงปลอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลอมบัญชีแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไมคะไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะอย่าทำนะคะต่อมาการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นอะไรคะอาจจะเป็นสื่อลามกอนาจารนะการเชิญชวนกันให้ร่วมเล่นพนันออนไลน์เจอบ่อยไหมแบบนี้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะข่าวปลอมการกระทำผิดที่อะไรคะการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรมนะคะเช่นอะไรคะเชิญชวนให้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์นี่มีอะไรอีกคะนำเสนอเนื้อหารุนแรงจดหมายลูกโซ่ใช้ถ้อยคำรุนแรงส่งต่อไป9ฉบับแล้วคุณจะโชคดีเคยเจอไหมนะต้องพิจารณาเนื้อหาให้ดีการส่งต่อข่าวปลอมแบบนี้เป็นต้นนะต้องระวังนะคะการใช้โปรแกรมทำลายผู้อื่นนี่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะมัลแวร์มัลแวร์ก็คือไวรัสคอมพิวเตอร์นั่นเองบางทีเราใช้อะไรคะใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นะใช้อยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆหน้าจอค้างแล้วก็ขึ้นมาว่าทำไมคะถ้าต้องการอะไรปลดล็อกระบบให้ใส่อะไรข้อมูลส่วนตัวดังนี้แบบนี้ก็ถือว่าทำไมคะเป็นการใช้โปรแกรมทำลายผู้อื่นนะคะเป็นการนำโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยเจตนาร้ายนะทำให้เกิดความเสียหายด้านข้อมูลระบบแล้วก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำไมมีอะไรแปลกๆขึ้นมาทางหน้าจอเราไม่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามนักเรียนจะต้องทำไมพิจารณาให้ดีอย่าพึ่งทำไมตื่นตระหนกตกใจแล้วก็กรอกข้อมูลไปโดยที่ทำไมไม่ปรึกษานะคะคนรอบข้างต้องระวังให้ดีนะคะทีนี้เรามาดูแนวทางการใช้ไอทีอย่างปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าภัยการใช้ไอทีและอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการอยู่ตลอดเวลาเราควรป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามเหล่านี้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีนะคะเรามาดูหนทางแรกเลยนะหรือว่าวิธีแรกนะคะดาวน์โหลดโปรแกรมนักเรียนดูใบความรู้ประกอบไปด้วยได้นะคะอยู่ในใบความรู้นะคะผังนี้นะอยู่ในใบความรู้นะคะมีอะไรบ้างหนึ่งดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะเราไม่รู้เลยว่าทำไมคะโปรแกรมที่เขาให้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเนี่ยอาจจะเป็นอะไรโปรแกรมที่เอาไว้ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของเราก็ได้จริงไหมหรืออาจจะเป็นมัลแวร์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเจตนาร้ายๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำไมข้อนี้สำคัญเลยจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆเนี่ยผ่านผู้พัฒนาโดยตรงเท่านั้นนะคะต่อมาไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นี่พวกเราทำไมบางทีทำไมคะเราคิดว่ามันฟรีใช่ไหมเราก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานแต่ตามจริงแล้วผิดไหมคะผิดนะนักเรียนนะมีผลต่อทั้งตัวเราแล้วก็ทำไมคะเจ้าของผลงานด้วยนะคะต่อมาตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากและเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมออันเนี้ยข้อเนี้ยครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยตั้งรหัสผ่านได้ดีอยู่แล้วบางทีดีจนทำไมคะลืมของตัวเองใช่ไหมแต่มันจะมีหลักการตั้งของมันอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เวลาที่เขาจะให้ตั้งรหัสผ่านเขาจะมีข้อกำหนดใช่ไหมคะต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ต้องมีอะไรต้องมีเลขใช่ไหมคะห้ามซ้ำกับอะไรยูเซอร์ด้านบนแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาสแกนไวรัสก่อนเปิดไฟล์จากอุปกรณ์อื่นนะคะสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะคะพิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนคลิกนะคะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วก็มัลแวร์และอัปเดตอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่นหรือกรอกในลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถืออันนี้ก็คือแนวปฏิบัติทั่วไปนะคะแนวปฏิบัติทั่วไปแต่อย่าลืมว่าทำไมคะปัจจุบันนี้นักเรียนภัยคุกคามนะคะที่มาอยู่ในอะไรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำไมคะเขาก็ทำไมพัฒนาวิธีการใช่ไหมเราเคยได้ยินแบบไหนมาบ้างเป็นลักษณะแบบไหนมาบ้างคะมีไหม

0: มีไหมคะนี่อ่าเรามาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกอันนี้ครูนะคะเอามาให้นักเรียนดูเป็นอินโฟกราฟิกของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทยของกระทรวงดิจิทัลนะเขาบอกว่าห้ามทำเด็ดขาดเราจะเห็นตลอดเลยว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่รับบริจาคเขาจะมีอะไรคะเวลาเขาจะมีโพสต์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทำบุญวัดนั้นวัดนี้องค์กรนั้นองค์กรนี้ทำไมเวลาเราทำบุญเสร็จแล้วเราชอบทำอะไรโพสต์สลิปลงไปจริงหรือไม
1: ่
0: เห็นเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เขาบอกว่าห้ามทำเด็ดขาดนะคะถ้าเราเห็นบุคคลในครอบครัวทำแบบนี้หรือแม้กระทั่งเพื่อนเราตัวเราทำไมต้องเลิกทำนะเขาบอกว่าโพสต์ภาพสลิปโอนเงินในสื่อออนไลน์อันตรายที่ต้องเสี่ยง1คืออะไรคะข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลเช่นอะไรคะ
1: ช
0: ื่อนามสกุลเลขที่บัญชีนะคะต่อมาคืออะไร2ใช้ปลอมแปลงหลักฐานในการนำภาพสลิปไปตัดต่อแบบนี้ก็ได้นะต่อมาคืออะไรคะหลอกลวงผู้อื่นโดยสวมรอยเป็นเจ้าของสลิปนะคะอันนี้ก็คือที่มาจากมูลนิธิรามาธิบดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำไมต้องระวังนะคะครูเห็นนะบางทีอ่ะโพสต์บริจาค1โพสต์ถูกต้องไหมคะด้านล่างทำไมสลิปเป็นร้อยเลยทีนี้มิจฉาชีพทำไมคะใช้วิธีการเซฟรูปภาพไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมบางทีเขาไหมคะต่อให้เราจะฆ่าชื่อไม่เห็นชื่อถูกต้องไหมคะเขาก็ตามทำไมคะไปทางยูสเซอร์ของเราไปสืบจนรู้ว่าทำไมคะเราเนี่ยชื่อจริงนามสกุลอะไรนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะต่อมาอันนี้เจอบ่อยมากแล้วก็ออกข่าวในทีวีบ่อยมากๆนะคะเขาบอกว่าอะไรคะระวัง3เล่ห์ลวงที่มิจฉาชีพใช้หลอกผู้สูงวัยอันนี้เอาไปเตือนหรือเอาไปทำไมคะให้ความรู้กับบุคคลที่บ้านได้ไหมได้นะฟังให้ดีนะคะมีอะไรบ้าง1แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานรัฐนี่ควบคุมโทรศัพท์ให้โอนเงินเคยได้ยินข่าวไหมเคยได้ยินข่าวไหมคะเนาะออกข่าวทีวีบ่อยๆเลยนะอะไรอีกวิดีโอคอลปลอมเป็นตำรวจปลอมนี่เป็นตำรวจปลอมเลยยูนิฟอร์มมาเต็มเลยใช่ไหมมาจากสน.นั้นสน.นี้บางทีทำไมคะผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเขาตกใจไหมแบบนี้ตกใจนะคะอาจจะทำไมอาจจะไม่ได้ทันได้ระวังต่อมาทำไมคะหลอกผู้สูงวัยที่เกษียณแล้วให้ลงทุนออนไลน์แล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขามีฐานข้อมูลของเรานะคะเพราะว่าทำไมคะบางทีเขาก็ไปรับซื้อมาจากสถานที่ต่างๆนะที่ประสงค์ไม่ดีนักเรียนแล้วเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาทำไมคะมาก่อมาสร้างเป็นภัยคุกคามนะคะต่อมานี่อันนี้ก็เห็นบ่อยนะคะวิธีจับสังเกตกลลวงมิจฉาชีพหลอกลงทุนนะเคยเห็นไหมบางทีโพสต์หางานใช่ไหมคะโพสต์หางานหรือโพสต์ให้ทำงานหรือว่าโพสต์ให้ร่วมลงทุนแบบนี้เป็นต้นมีอะไรบ้างล่ะแอบอ้างเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะคะอะไรอีกคะชวนลงทุนระยะสั้นผลตอบแทนสูงนี่ต้องระวังแล้วถ้าเข้า2ข้อนี้นะต่อมาพาเข้ากลุ่มแชทที่มีหน้าม้านี่หน้าม้าก็จะมีหน้าที่ของเขาทำอะไรคะเกี้ยกล่อมใช่ไหมแล้วก็ทำไมคะทำเหมือนแบบได้จริงๆนะอะไรแบบนี้ต่อมาคืออะไรคะชวนให้เพิ่มเงินแล้วก็ลงทุนเรื่อยๆนะคะไม่สามารถตรวจสอบธุรกิจได้นะคะบัญชีที่ใช้มักเป็นบัญชีม้ารู้จักบัญชีม้าไหมรู้จักไหมคะไม่รู้จักหรอบัญชีม้าคืออะไรคะบัญชีที่เขาจ้างให้เราเปิดนะถ้าสมมุติว่ามีใครที่ทำไมคะมาจ้างให้เราเปิดบัญชีเพื่อทำไมคะเขาจะเลขบัญชีกับหน้าบุ๊กแบงค์เราไปห้ามทำเด็ดขาดผิดกฎหมายนะคะพวกนี้เอาไปใช้ในกรณีที่ทำไมเป็นมิจฉาชีพออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะต้องระวังนะนักเรียนนะต่อมาวิธีรับมือฉบับไม่ตื่นตูมนะเมื่อเผลอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่น่าสงสัยนะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆมีแอปพลิเคชันให้เราอัปเดตนะคะหรือว่าทำไมให้ดาวน์โหลดใช้งานน่ะนักเรียนถ้าสมมุตินักเรียนเอะใจแล้วต้องทำอะไรอั ันดับแรกต้องรีบปิดอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเนาะหรือว่าปิดเครื่องทันทีเลยเพื่อทำไมคะไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยรีโมทเครื่องของเรานะคะถ้าปิดไม่ได้ล่ะทำยังไงเขาบอกว่าต้องถอดแบตถอดแบตออกเข้าใจไหมคะเออให้กระแสไฟฟ้ามันทำไมหายไปเลยให้ไม่มีอะไรไม่ให้มีแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องไม่ทำงานต้องเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะต่อมาทำไมคะอันที่2คือนำเครื่องไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะคะ3ติดต่อธนาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกโอนเงินออกจากบัญชีและ4สุดท้ายเลยเราจะต้องเก็บภาพหลักฐานสำหรับแจ้งความนะคะต้องรู้เท่าทันนะนักเรียนวันนี้สมมุติว่าครูบอกเราเตือนเราเรื่องนี้เชื่อไหมว่ามิจฉาชีพหรือว่าพวกอาชญากรไซเบอร์ต่างๆนักเรียนพรุ่งนี้เขาก็จะไปหาวิธีใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคะเราต้องอัปเดตข้อมูลของตนเองตลอดเวลานะคะว่ามีวิธีการไหนบ้างนะคะต้องระวังนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะสื่อเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อะไรคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะเขาจะมีวิธีการเตือนเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนักเรียนอาจจะทำไมคะเซฟวิธีการแล้วก็ส่งต่อให้บุคคลภายในครอบครัวก็ได้นะคะถือว่าทำไมคะช่วยกันนะคะต้องระวังไว้นะอ่ะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะมาบอกแนวทางการตั้งรหัสนิดหน่อยก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะแนวทางการตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยตามจริงนักเรียนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าทำไมคะครูอยากจะเน้นย้ำให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะการกำหนดรหัสผ่านนะคะเป็นวิธีการตรวจสอบตัวตนที่นิยมมากที่สุดนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าเป็นวิธีที่ง่ายและค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับวิธีอื่นนะคะสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการกำหนดรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยนะคะจะมีดังนี้นะอันแรกเลยคือเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบที่ใช้งานนะคะนักเรียนจะต้องดูเงื่อนไขก่อนที่จะตั้งรหัสใช่ไหมคะเช่นเขาบอกว่าอะไรจะต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ต้องมีอะไรตัวเลขหรือทำไมห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือทำไมคะต้องตั้งให้ทั้งหมดกี่ตัวอักษรแบบนี้เป็นต้นต้องอ่านให้ละเอียดนะคะเนาะมีอะไรบ้างล่ะเห็นไหมที่ครูบอกเลยประกอบไปด้วยตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรเล็กนะคะตัวเลขและสัญลักษณ์นะจดจำได้ง่ายและยากต่อการคาดเดาคือตัวเราจดจำได้ง่ายไม่ใช่ตั้งมั่วๆไปนะสุดท้ายแล้วทำไมคะจำไม่ได้พวกเราจะมีปัญหาคือทำไมบางทีตั้งยาวมากเลยแล้วทำไมคะจำได้ไหมจำไม่ได้นะจำไว้เลยว่าเราตัวเราเองต้องจดจำง่ายและยากต่อการคาดเดานะคะหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนตัวเช่นอะไรชื่ออะไรชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดนะเบอร์โทรนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะรหัสประจำตัวนักเรียนแบบนี้นะคะบางทีก็ทำไมคะไม่ควรใช้เพราะว่าทำไมเพื่อนทั้งห้องรู้ไหมรู้นะบางทีเบอร์โทรเพื่อนก็รู้ใช่ไหมคะเนาะต้องเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะคะต่อมาหลีกเลี่ยงคำที่มีอยู่ในพจนานุกรมนะคะอาจจะเป็นแบบคีย์เวิร์ดที่เขาทำไมฮิตแบบนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าคำที่แบบกำลังฮิตอยู่ในปัจจุบันนี้ทำให้คาดเดาง่ายต่อมาใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันในแต่ละระบบอย่าใช้อะไรคะสมมติว่านักเรียนมีหลายแอคเคาท์ถูกต้องไหมหลายแพลตฟอร์มนักเรียนใช้รหัสเดียวกันหมดเลยถ้าสมมติว่ามิจฉาชีพเจาะรหัสนักเรียนได้หนึ่งแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่เหลือเป็นยังไงโดนหมดเลยทีนี้จบเลยไหมคะจบเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะต้องระวังให้ดีนะเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะแนวทางในการปฏิบัติใช่ไหมคะเมื่อทำไมใช้ไอทีอย่างปลอดภัยแล้วก็ทำไมรู้ตัวอย่างไปหรือยังเมื่อสักครู่นี้ รู้แล้วนะเป็นตัวอย่างที่อัปเดตมากที่สุดเลยนะตอนนี้นะคะครูหามาให้นะคะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่17เรื่องภัยคุกคามทางไอทีณ

0: เรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาหรือยังทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเอาขึ้นมาหรือยังคะ
1: ข
0: ึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วนะเขียนชื่อหรือยัง
1: เขียนแล้ว
0: เขียนแล้วนะนะคะทีนี้ฟังให้ดีฟังให้ดีนะคะให้นักเรียนสุ่มจับสถานการณ์เพื่อประกอบกิจกรรมที่17นะแต่ละกลุ่มฟังให้ดีนะครูแจกสถานการณ์ให้แล้วเพราะฉะนั้นทำไมคะในกลุ่มเนี่ยนักเรียนสุ่มแจกกันได้เลยนักเรียนจะได้กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกันในกลุ่มใช่ไหมคะซ้ำกันไหมไหนมีกลุ่มไหนซ้ำกันมีไหมมีไหมคะไม่มีนะเดี๋ยวรอปลายทางนะสุ่มจับสถานการณ์สักครู่หนึ่งนะคะเมื่อสุ่มจับสถานการณ์แล้วฟังให้ดีนะขอเช็คหน่อยครูขอรีเช็คหน่อยเร็วๆใครที่ได้สถานการณ์ที่1ยกมือยกมือเลยนักเรียนจะต้องรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองได้สถานการณ์อะไรนะคะสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่2ใครได้คะสถานการณ์ที่2มีคนเดียวเองเหรอสถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่4ใครได้คะกระจายกระจายกันนะต่อมาสถานการณ์ที่5ใครได้สถานการณ์ที่5สถานการณ์ที่6ใครคะโอเคสถานการณ์ที่7ใครคะคนเดียวเองเหรอได้คนเดียวเองเหรออ่ะ2คน2คนสถานการณ์ที่8โอเคต่อไปสถานการณ์ที่9ใครคะอยู่ด้านหลังนะสถานการณ์ที่10ใครได้คะโอเคครบครบแสดงว่านักเรียนได้สถานการณ์ที่ทำไมหลากหลายนะสถานการณ์ที่หลากหลายเลยนะคะโอเคทีนี้พอได้สถานการณ์แล้วได้ทำยังไงล่ะฟังให้ดีนะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่ได้รับแล้วช่วยกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้ฟังคำสั่งให้ดีนะนะคะ1คือสถานการณ์ที่ได้รับ2สถานการณ์ที่ได้รับเป็นภัยคุกคามหรือไม่อย่างไรบ้าง3ทำไมคะวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหานะคะ4การป้องกันหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะอยู่ในใบกิจกรรมนะนะคะโดยที่ทำไมคะนักเรียนตอนที่เรียนทำกิจกรรมนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในใบความรู้ที่10นะคะเรื่องภัยคุกคามทางไอทีนะคะและใบความรู้ที่11แนวทางการใช้งานไอทีอย่างปลอดภัยนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ใบความรู้ที่ว่าให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมระหว่างทำกิจกรรมนะคะนะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสัก2คนละกันนะนำเสนอสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นักเรียนสถานการณ์มีทั้งหมด10สถานการณ์นะคะเยอะมากเลยนะคะอาจจะทำไมคะนำเสนอได้ไม่ทุกสถานการณ์นะคะเดี๋ยวครูขอกลุ่ม2นะคะขอตัวแทนสัก1คนนะคะฮะ2คนหรอแต่ต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยไงนะนะคะอ่ะเดี๋ยวให้สถานการณ์ที่ชื่อว่าอะไรนะไพลินอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะนี้กลุ่ม2 1คนนะคะแล้วก็ขอกลุ่ม6นะคะกลุ่ม6ใครจะเป็นตัวแทนคัดเลือกมาได้เลยนะนะคะโอเคไหมคะให้เวลาเตรียมตัวนะคะให้เวลาเตรียมตัวตอนนี้ก็ให้เดี๋ยวให้กลุ่ม2นำเสนอคำตอบก่อนโอเคไหมคะนะตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะคะยืดตัวตรงยืดตัวตรงยืดตัวตรงทุกคนวางปากกานะคะวางปากกาก่อนนะนะคะใครที่ได้สถานการณ์เดียวกับเพื่อนนักเรียนลองดูคำตอบสิว่าเรามีแนวความคิดหรือว่าวิเคราะห์เหมือนกับเพื่อนหรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมคำตอบนักเรียนยกมือได้เลยโอเคนะคะพร้อมหรือยังพร้อมฟังเพื่อนหรือยังพร้อมแล้วนะคะปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะเชิญได้เลยค่ะ
1: สถานการณ์ที่ได้รับนะครับสถานการณ์ที่5ไพลินดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่งภาพจากลิงก์บนเว็บไซต์มาใช้ครับไม่นานคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมต่างๆได้ครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆถูกลบครับสถานการณ์ที่ได้รับเป็นภัยคุกคามหรือไม่นะครับเป็นภัยคุกคามครับเนื่องจากเป็นโปรแกรมทำลายผู้อื่นครับหรือมัลแวร์เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาร้ายครับทำให้ข้อมูลเสียหายครับวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหานะครับ 1. ปิด Wi-Fi หรือปิดเครื่อง 2. โหลดแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาโดยตรงครับ 3. ปรึกษาผู้ปกครองหรือว่าคุณครูครับการปกขออภัยครับการป้องกันหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาโดยตรงครับแล้วก็พิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ก่อนที่จะดาวน์โหลดครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากอันนี้เป็นตัวแทนตัวแทนสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะ
2: สถานการณ์ที่5
0: สถานการณ์ที่5ไหนใครได้สถานการณ์ที่5บ้างยกมือสิเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนไหมโอ้น้องถือว่าทำไมคะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเลยต่อไปตัวแทนกลุ่มที่6ค่ะบอกสถานการณ์ด้วยนะคะว่าสถานการณ์ที่เท่าไหร
3: ่สถานการณ์ที่ได้รับนะคะคือสถานการณ์ที่6ค่ะอีเมลฉบับ1แจ้งมาว่าสมคิดได้รับเงินรางวัลจากธนาคารแห่งหนึ่งเมื่อกดลิงก์เข้าไปหน้าล็อกอินของธนาคารเมื่อกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ก็ค้างหลังจากนั้นอีกประมาณ1ชั่วโมงเงินในบัญชีของสมคิดก็ถูกถอนออกไปจนหมดสถานการณ์ที่ได้รับเป็นภัยคุกคามหรือไม่อย่างไรเป็นภัยคุกคามเพราะเป็นการหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเงินผ่านการกดลิงก์ไปทางอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้กดลิงก์และกรอกข้อมูลวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหาตรวจสอบให้แน่ชัดไม่หลงเชื่อในทันทีไม่กดลิงก์ดังกล่าวหากสงสัยว่าได้รับเงินรางวัลจริงๆให้ไปตรวจสอบกับทางธนาคารการป้องกันหากเกิดสถาน

0: การดังกล่าวไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นหรือกรอกในลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือพิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนคลิกติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์และอัปเดตอย่างสม่ำเสมอตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากและเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะไหนใครได้สถานการณ์ที่6ใครได้สถานการณ์ที่6คะเป็นยังไงบ้างเหมือนเพื่อนไหมคล้ายๆกันนะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแล้วแต่วิธีการของนักเรียนใช่ไหมคะวันนี้ขอชื่นชมเลยนะคะจากการที่ครูเดินสังเกตนักเรียนนะแต่ละกลุ่มนักเรียนก็มีการอภิปรายร่วมกันถึงสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับนะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะสถานการณ์ที่นักเรียนได้ไปด้วยนะจากนั้นยังทำไมมีคำถามถามครูด้วยดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำถามชวนคิดนะท้ายกิจกรรมแล้วนะคะทุกคนหันหน้ามาเร็วๆหันหน้ามานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางฟังคำถามให้ดีนะนักเรียนมีวิธีป้องกันอย่างไรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยทำกิจกรรมไปแล้วนะเราต้องรู้นะตอบไหมไม่ต้องถือตอบตามความเข้าใจของเราเลยต่อไปเดี๋ยวตบมือดังๆให้เพื่อนเลยนะ
2: ครับ1นะครับสแกนไวรัสก่อนเปิดไฟล์ครับ2ตั้งรหัสให้ปลอดภัยครับ3ก็คือไม่ใส่ข้อมูลของตัวเราให้กับคนอื่นครับ
1: ตอบคล่องแบบนี้แสดงว่าเราเคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: นะต้องระวังให้ดีนะคะนะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะเมื่อกี้นี้ยกมือทำหน้าตาอ้อนวอนอยากตอบมากเลยเชิญเลยค่ะ
3: ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นรู้ค่ะแล้วก็ไม่กดลิงก์ที่ไม่มีความปลอดภัยค่ะ
1: ไม่อันดับแรกเลยถ้าสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมนะอีกรอบนึง
3: ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้คนอื่นค่ะ
1: ถือว่าสำคัญไหมคะข้อนี
3: ้สำคัญ
1: สำคัญมากนะถ้าเราไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะนักเรียนนะเขาก็ทำไมคะอาจจะเข้าถึงข้อมูลของเราไม่ได้แล้วก็อาจจะทำไมคะไม่สามารถทำเป็นภัยคุกคามต่อเราได้นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะตามหลักแล้วนะคะตามหลักแล้วนะก็จะมีวิธีการป้องกันได้หลากหลายวิธีนะนักเรียนจะต้องหมั่นอัปเดตข้อมูลนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทำไมมิจฉาชีพมันทำไมเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนต้องทำไมหมั่นอัปเดตความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการใช้งานไอทีอย่างปลอดภัยตลอดเวลานะคะทีนี้มาสรุปแนวคำตอบนะคะได้แก่อะไรปกป้องข้อมูลส่วนตัวใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์นะคะรับผิดชอบต่อสังคมไม่กลั่นแกล้งออนไลน์เคารพสิทธิผู้อื่นนะคะโอเคเก่งมากนะคะเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะนักเรียนปลายทางฟังให้ดีนะใบความรู้ที่12เรื่องการใช้ที่การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะข้อที่2นะคะใบกิจกรรมที่18เรื่องใช้สื่อให้ถูกสิทธิ์นะโอเคไหมคะวันนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะคะถ้าไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

0: 28การพึ่งตนเอง
1: พี่ร่มเย็น
0: เป็นสุขว่าไงน้องทำเสียงแบบเนี้ยจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะ
1: ไม่ได้ให้ช่วยอะไรค่ะเป็นสุขแค่จะขอยืมเงินนิดหน่อยเป็นสุขอยากได้กระเป๋าใส่ดินสอใบใหม
2: ่ยายว่านะแทนที่เป็นสุขจะยืมเงินพี่ร่มเย็นลองมาทำคุกกี้ขายกับยายเพื่อหารายได้ด้วยตนเองก่อนดีกว่าไหมล่ะยายว่าน่าภูมิใจดีด้วยนะเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านทรงสอนให้ชาวไทยพึ่งตนเองเหมือนที่ในชุมชนของเราได้นำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเช่นการปลูกเองกินเองและแบ่งปันกันเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าการแสวงหาผลกำไรทำให้ชาวบ้านและคนในชุมชนรายจ่ายลดลงเพียงแค่นี้นะก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ง่ายๆแล้วและยังมีพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเองตัวอย่างเช่นบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ราษฎรที่มีฐานะยากจนมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นที่มาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและปัจจุบันนี้ประชาชนที่อ่าวคุ้งกระเบนก็สามารถพึ่งพาตนเองได้จริงๆจากโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นี้อีกด้วยนะ
1: กระเป๋าใบแรกที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของเป็นสุขเป็นสุขภูมิใจจังเลยค่ะ
0: เก่งมากเลยเป็นสุข
2: ภูมิใจใช่ไหมเป็นสุขเก่งมากจริงๆหลานยาย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะหน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้อยู่ในรูปเศษส่วนกันก่อนค่ะคุณครูถามว่าเขียน 0.9 ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเก่งมากค่ะ 0.9 เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ9ส่วน10นั่นเองค่ะแล้วเขียน 0.01 ให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะ
1: เศษ1ส่วน100
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน100นั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกให้อยู่ในรูปทศนิยมค่ะกรณีแรกเป็นกรณีที่ตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ1000หรือต่อไปเรื่อยๆนักเรียนคะเขียนเศษ57ส่วน100ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: 0.57
0: จะได้เป็น 0.57 ถูกต้องค่ะแล้วเขียนเศษ37ส่วน 1,000 ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: 0.037
0: ถูกต้องค่ะจะได้เป็น 0.037 นั่นเองค่ะต่อมาในกรณีที่2กรณีที่ตัวส่วนไม่เป็น10หรือ100หรือ 1,000 หรือต่อไปเรื่อยๆเรามาดูตัวอย่างประกอบกันค่ะเศษ3ส่วน5นักเรียนคะเราสามารถเขียนเศษ3ส่วน5ให้อยู่ในรูปทศนิยมทำได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมีนักเรียนคนไหนมีไอเดียไหมคะนักเรียนกลุ่มที่6ทำยังไงคะ
2: เขียนเศษ3ส่วน5ให้ตัวส่วนเป็น10ค่ะโดยนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเราจะต้องทำให้ตัวส่วนเป็น10โดยการนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะคำนวณค่าออกมาแล้วนักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 6ส่วน10แล้วเศษ6ส่วน10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.6
0: จะได้เท่ากับ 0.6 นั่นเองค่ะซึ่งเท่ากับผลหารที่ได้จาก3หารด้วย5นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่2เศษ7ส่วน4นักเรียนคะเขียนเศษ7ส่วน4ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะทำได้ยังไงคะ
3: ทำให้ต
0: ัวส่วนเป็น100เก่งมากค่ะแล้วทำยังไงต่อคะถูกต้องค่ะนำ25มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน4เมื่อนักเรียนนำ25มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน4แล้วเราก็จะได้ตัวส่วนเป็น100แล้วเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ175ส่วน100
0: จะได้คำตอบเป็นเศษ175ส่วน100แล้วเศษ175ส่วน100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: 1.75
0: เก่งมากค่ะจะได้เท่ากับ 1.75 นั่นเองค่ะซึ่งเท่ากับผลหารที่ได้จาก7หารด้วย4นั่นเองค่ะนักเรียนคะ การเขียนทศนิยมที่เป็นจำนวนลบให้อยู่ในรูปเศษส่วนทำได้เช่นเดียวกับการเขียนทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้อยู่ในรูปเศษส่วนโดยพิจารณาจำนวนตำแหน่งทศนิยมแล้วเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนเต็มและตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ 1,000 หรือต่อไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับจำนวนตำแหน่งทศนิยมซึ่งเศษส่วนที่ได้จะเป็นเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นลบ 0.9 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้เป็นลบเศษ9ส่วน10นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะแล้วลบ 0.17 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะ
1: ลบเศษส่วน100
0: จะได้เป็นลบเศษ17ส่วน100นั่นเองค่ะเศษส่วนที่เป็นจำนวนลบที่ตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ 1,000 หรือต่อไปเรื่อยๆเช่นลบเศษ5ส่วน10และลบเศษ113ส่วน 1,000 เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมจะได้ทศนิยมที่เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเขียนลบเศษ5ส่วน10ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: ลบ
0: 0.5 จะได้เป็น
1: ลบ
0: 0.5 นั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันค่ะคุณครูถามว่าเขียนลบเศษ113ส่วน 1,000 ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะ
1: ลบ 0.113
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่

0: คะคำตอบที่ถูกต้องคือลบ 0.113 นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนลบเศษ5ส่วน4ให้อยู่ในรูปทศนิยมนักเรียนคะเรามาดูการสาธิตทำกันเลยค่ะวิธีที่1คุณครูจะเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยการที่จะทำให้ตัวส่วนเป็น10หรือ100หรือ1000นักเรียนคิดว่าลบเศษ5ส่วน4เราจะทำให้ตัวส่วนเป็นจำนวนใดคะ100เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนทำยังไงคะตัวส่วนถึงจะเป็น100ถูกต้องค่ะเราก็จะนำ25มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษลบ5ส่วน4นักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบเศษ125ส่วน100
0: จะได้เป็นลบเศษ125ส่วน100เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.25
0: จะได้เท่ากับลบ 1.25 นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีที่2กันต่อเลยค่ะวิธีที่2คุณครูจะนำเศษส่วนมาเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยใช้วิธีการตั้งหารค่ะก่อนอื่นเรามาพิจารณา5หารด้วย4กันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะ4คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน5คะ
2: 1
0: 4คูณ1เป็น4จากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นลบกันเหลือเท่ากับเท่าไหร่คะเหลือเศษเท่ากับ1ต่อมาให้นักเรียนใส่จุดที่ตัวตั้งและใส่จุดทศนิยมที่ผลหารจากนั้นเติม0แล้วให้นักเรียนดึง0ลงมาจากนั้นนักเรียนพิจารณาต่อเลยค่ะ4คูณอะไรได้ไม่เกิน10คะ4คูณ2เป็น8ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งต่อค่ะดึง0ลงมา4คูณอะไรได้ไม่เกิน20คะ4 5 20ลบกันแล้วเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เมื่อเศษตัวสุดท้ายเป็น0แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นดังนั้นลบเศษ5ส่วน4จะมีค่าเท่ากับอะไรคะจะได้เท่ากับลบ 1.25 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1นักเรียนก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ 1.25 ให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียนลบเศษ3ส่วน8ให้อยู่ในรูปทศนิยมนักเรียนคะเราจะมาแสดงวิธีทำโดยใช้วิธีการตั้งหารกันค่ะลำดับแรกเรามาพิจารณา3หารด้วย8กันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะ8คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน3คะ

0: 8คูณ3เป็น24จากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นนำ30ลบด้วย24จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ6จากนั้นให้นักเรียนเติมศูนย์ที่ตัวตั้งดึงศูนย์ลงมา8คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน60คะ8คูณ7ได้เท่ากับ56ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับ4จากนั้นให้นักเรียนเติมศูนย์ที่ตัวตั้งแล้วดึงศูนย์ลงมา8คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ40คะ8คูณ5ได้40ขีดเส้นใต้1เส้นนำมาลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0
0: เมื่อเศษตัวสุดท้ายเป็น0แล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้2เส้นดังนั้นลบเศษ3ส่วน8จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 0.375
0: จะได้เท่ากับลบ 0.375 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ 0.375 ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าเขียนลบเศษ7ส่วน22ให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ยังไงคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มแรกคุณครูจะมาพิจารณา22หาร7โดยการตั้งหารก่อนค่ะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน7คะ0จากนั้นให้นักเรียนใส่จุดทศนิยมที่ตัวตั้งและใส่จุดทศนิยมที่ผลหารจากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้ง22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน70คะ22คูณ3เป็น66ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ4จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งดึง0ลงมา22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน40คะ22คูณ1เป็น22ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันจะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ18จากนั้นให้นักเรียนเติม0ที่ตัวตั้งดึง0ลงมานักเรียนคะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน180คะ8 22คูณ8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 176
0: ได้เท่ากับ176ขีดเส้นใต้1เส้นแล้วนำ180ลบด้วย170

0: 16จะเหลือเศษเท่ากับเท่าไหร่คะ4จากนั้นให้นักเรียนเติมศูนย์ที่ตัวตั้งแล้วดึงศูนย์ลงมาค่ะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน40คะ22คูณ1เป็น22ขีดเส้นใต้1เส้นลบกันเหลือเศษเท่ากับ18จากนั้นให้นักเรียนเติมศูนย์ที่ตัวตั้งดึงศูนย์ลงมานักเรียนพิจารณาต่อเลยนะคะ22คูณอะไรแล้วได้ไม่เกิน180คะ22คูณ8เป็น176ขีดเส้นใต้1เส้นนำมาลบกันจะเหลือเศษเท่ากับ4นักเรียนสังเกตเลยนะคะหากเราตั้งหารจะเห็นว่าทศนิยมในตำแหน่งของผลหารจะเป็น1และ8สลับกันไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมได้ดังนี้ค่ะลบเศษ7ส่วน22สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.318
0: จะได้คำตอบเป็นลบ0.31818ไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนคะต่อมาจะเป็นการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมโดยใช้วิธีการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษค่ะเรามาดูข้อแรกกันค่ะนักเรียนคะเศษ1ส่วน3สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.333
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน3สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็น 0.333 ไปเรื่อยๆเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่2ลบเศษ2ส่วน9สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ0.222ไปเรื่อยๆ
0: จะได้เท่ากับลบ0.222ไปเรื่อยๆค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่3เศษ16ส่วน45สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.355ไปเรื่อยๆ
0: จะได้เท่ากับ 0.355 ไปเรื่อยๆค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่4เลยนะคะนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะในข้อที่4เศษ5ส่วน12สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสามารถคำนวณออกมาได้เลยนะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.41666ไปเรื่อยๆ
0: จะได้เท่ากับ 0.41666ไปเรื่อยๆค่ะเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะในข้อที่5เศษ8ส่วน11สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.72722ไปเรื่อยๆ
0: จะได้เท่ากับ0.727272ไปเรื่อยๆเรามาดูข้อที่6กันค่ะลบเศษ4ส่วน33สามารถเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: นักเรียนคำนวณออกมาแล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.12112112ไปเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นลบเศษ4ส่วน33สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นลบ 0.121212 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะทศนิยมที่มีลักษณะในข้อที่1ถึงข้อที่6เราจะเรียกว่าทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่า 0.5 และ5เป็นทศนิยมซ้ำหรือไม่คะถ้าเป็นทศนิยมซ้ำจะเขียนได้ยังไงคะนักเรียนดูคำถามแรกก่อนนะคะ 0.5 และ5เป็นทศนิยมซ้ำไหมคะ
1: เป็น
0: ถูกต้องค่ะแล้วเขียนได้ยังไงคะ
1: 0.5 เท่ากับ0.5000 ไปเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้น 0.5 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.5000 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะแล้ว5ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้เป็น 5.000 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูการเขียนสัญลักษณ์และการอ่านทศนิยมซ้ำกันค่ะเศษ1ส่วน4จะเท่ากับ 0.25000 ไปเรื่อยๆเป็นทศนิยมซ้ำ0เขียนสั้นๆเป็น 0.25 อ่านว่า 0.25 นักเรียนคะนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะเราจะมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันค่ะลบเศษ2ส่วน9จะมีค่าเท่ากับลบ 0.222 ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ2เขียนสั้นๆเป็นลบ 0.2 แล้วมีจุดอยู่บนเลข2ค่ะอ่านว่าลบ 0.223เรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเศษ16ส่วน45จะมีค่าเท่ากับ 0.3555 ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ5เขียนสั้นๆเป็น 0.35 แล้วมีจุดอยู่ด้านบนเลข5อ่านว่า 0.3553 เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตโจทย์บนกระดานเลยนะคะลบเศษ8ส่วน55สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นลบ 0.145445 ไปเรื่อยๆเป็นทศนิยม3 4 5เขียนสั้นๆเป็นลบ 0.145 แล้วมีจุดอยู่ด้านบนเลข4กับเลข5อ่านว่าลบ0.145453เรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาเศษ9ส่วน37จะมีค่าเท่ากับ 0.243243243ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทศนิยมซ้ำ243เขียนสั้นๆเป็น 0.243 แล้วมีจุดด้านบนเลข2และเลข3ค่ะอ่านว่าลบ 0.243243 ซ้ำในทางกลับกันเราสามารถเขียนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้แต่ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะการเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะเช่น 0.78 ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ78ส่วน100นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นเศษ39ส่วน50ค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันต่อเลยนะคะลบ 1.32 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: รูปเศษ
3: -32
0: จะได้เป็นลบ1เศษ32ส่วน100นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็จะได้คำตอบเท่ากับลบ1เศษ8ส่วน25นั่นเองค่ะจำนวนเต็มทศนิยมและเศษส่วนที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเช่นลบ8 0 99

บ 0.25 10.5 53ลบเศษ4ส่วน7และเศษ5ส่วน2เป็นจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มที่ B ไม่เท่ากับ0ในทางคณิตศาสตร์เรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนตรรกยะค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่15ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2หน้าค่ะในหน้าแรกจะมี2ข้อใหญ่และหน้าที่2จะเป็นข้อ3ใหญ่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่15กันค่ะในข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยมข้อแรกเศษ17 100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.17
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะได้เท่ากับ 0.17 หากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะลบเศษ87ส่วน100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.87
0: จะได้เท่ากับลบ 0.87 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่3ลบเศษ378ส่วน 1,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -0.378
0: จะได้เท่ากับ -0.378 ต่อมาในข้อที่4เศษ125ส่วน 1,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -0.125
0: จะได้คำตอบเท่ากับ0.125 แล้วในข้อที่5ล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.472
0: ในข้อที่6ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.054
0: จะได้คำตอบเท่ากับ 0.054543 ซ้ำเรามาดูกันต่อในข้อที่7ค่ะข้อที่7นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -1.8333
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -1.8333 ซ้ำนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่8ข้อที่8นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -3.09093
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -3.09093 แล้วในข้อที่9นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -5.223
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -5.223 และข้อที่10ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -1.01013
0: จะได้คำตอบเท่ากับ -1.01013 ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากข้อไหนที่นักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่2ใหญ่โจทย์บอกว่าจงเขียนทศนิยมต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนข้อแรก 0.4 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: เศษ4ส่วน
0: 10ได้เป็นเศษ4ส่วน10หรือนักเรียนเขียนได้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นเศษ2ส่วน5ต่อมาในข้อที่2

0: 0.37 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ37ส่วน100
0: เศษ37ส่วน100ต่อมาในข้อที่3 -0.75 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -75 ส่วน100
0: จะได้เป็น -75 ส่วน100หรือนักเรียนเขียนได้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็น -3 ส่วน4ในข้อที่4สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 685
0: ได้เป็นเศษ685ส่วน 1,000 หรือนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็นเศษ137ส่วน200และข้อที่5นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -342 ส่วน 1,000
0: -342 ส่วน 1,000 หรือเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็น -171 ส่วน500เรามาดูกันต่อในข้อที่3เลยค่ะโจทย์บอกว่าจงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมากนักเรียนคะข้อ1นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรบ้างคะ
1: 3.0113 3.113
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยค่ะข้อแรกสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็น 3.0113 3.1 และ 3.113 ต่อมาในข้อที่2นักเรียนสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ 1.123
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยค่ะในข้อที่2จะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นลบ 1.223 ลบ 1.1223 และลบ 1.12123ในข้อที่3เรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: ลบ 0.233
0: ถูกต้องค่ะจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นลบ 0.333 ลบ 0.2333 และลบ 0.2323 ค่ะและในข้อสุดท้ายนักเรียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
1: 0.2123
0: นักเรียนคะในข้อที่4เราสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้เป็น 0.212111213 0.212223 และ 0.223 ค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
0: คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วนวิธีแรกทำได้ยังไงคะ
1: ทำส่วนในเศษที่100 หรือ 1,000
0: วิธีแรกทำตัวส่วนเป็น10 หรือ 100 หรือ 1,000หรือไปเรื่อยๆวิธีที่2นำตัวส่วนไปหารตัวเศษนั่นเองค่ะต่อมาเป็นการเขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนทำได้โดยพิจารณาจำนวนตำแหน่งทศนิยมแล้วเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวเศษเป็นจำนวนเต็มและตัวส่วนเป็นจำนวนใดคะ
1: 10 หรือ 100
0: จะต้องทำตัวส่วนเป็น10 หรือ 100 หรือ 1,000หรือต่อไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับจำนวนตำแหน่งทศนิยมนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะ

0: คะแบบฝึกหัด16โจทย์ปัญหาค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ันนี้เราจะขี่ม้าไปที่ไหนกันดีครับ
1: เราจะขี่ม้ากันเพื่อไปออกกำลังกายกันไหมครับ
2: เอาครับ
1: ถามมาเลยถ้างั้นมาใช่แล้วใช่แล้วเบาๆเบาๆมาฮึบมาเอ้ยมาห้าสี่สามสองมือเฮ้ยมามาใช่ฮึบอ้าวตีตีตีตีเลยเราย่อย่อเราขึ้นเราย่อเราขึ้นย่อเราขึ้นเอามาเตรียมมา
3: ขี่ม้าคู่กันมาขี่ม้ากันกล้วย
1: ใช่เฮ้ยเฮ้ย

0: มาขี่ม้าอยู่ขี่ม้าอยู่
1: มาหาย
0: หมุน
2: กูกี้กูชวนมาคู่กันมาขี่ม้ากันกล้วยเสริมกำลังก็ช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรง
0: หมุน
2: กูกี้กูชวนมาคู่กันมาขี่ม้ากันกล้วยเสริมกำลังก็ช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรง
0: เอาใหม่ป่ะฮึบฮึบฮึบอยู่กับที่มาเคลื่อนที่มาโอเคขึ้น

0: เอาไงนิดเดียวโอเคพักเตรียมกระต่ายขาเดียวพร้อมยังเอ้า1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 เอาไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้านข้าง
1: ฉันจะเป็นกระต่ายเธอเข้าใจไหม

0: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ถ่ายเลย
1: ถ่ายแล้วมันเดือดตั้งแต่ต้นเกม
0: มาแล้วหมุน

0: จ็ดแปดล้อ
1: มาลอยมาซ้ำกำลังฉ
0: ัน
1: จะเป็นกระต่ายเธอทำใช่ไหมหนึ่งเป็นน้องไม่เอ่ยมาลอยมาซ้ำกำลัง
0: ไปมาสองใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปสองสาม

ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่าย

ค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อนฮึบ

กันไกค้อนหมุนหมุนหมุนกันไกค้อนงองอค้อนแล้วกระดาษงองอค้อน

No, no, con. No, no, con. กระดาษโอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามบิดตัวไปนิดนึงสลับท่ามาก้าวเหยียดยืดได้ถึงเหยียดยืดถึงเท้าวาง

0: เทียนขาหนึ่งสี่สามสองแล้วแยกแยกเหยียดยืดแขนด้วยยืดตัวด้วยลดสะโพกนิดนึงสลับมายืดมือวางบิดตัวสลับมานั่นละเท้าหายใจเข้าไปเถอะขี่ม้าไปเรียนกันมา
1: สำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับวันเรื่องการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับขี่ม้าก้านกล้วยนะครับมีอะไรอีกมีกระต่ายขาเดียวแล้วก็มียางยิงยอปักกระเป๋ายิงฉุบเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทั้ง3อันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยม้าก้านกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่พี่มีการฝึกให้ขวาซ้ายมีการรับแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขาเดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลัง

ขาด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องของความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยไปหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าท้องฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดละทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดไปได้นะครับส่วนยังยิงเยาปักเป้ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสมาธิเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นนักศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนาะเราจะได้เรียนรู้กันต่อนะครับตอนนี้เราจำได้ไหมว่าอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่3ใช่ไหมครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับก็คือเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับโดยที่เรื่องที่เราจะได้เรียนวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับก็คือเรื่องการกระจายของผลและเมล็ดนะครับผลและเมล็ดของพืชที่มันอยู่บนต้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่ามันจะสามารถกระจายไปที่อื่นได้ไหมนะครับนักเรียนคิดว่าผลหรือเมล็ดที่อยู่บนต้นของพืชจะสามารถกระจายไปที่อื่นได้ไหมที่ห่างไกลจากต้นของมันได้ไหมคิดว่าได้แล้วมันจะไปได้ยังไงบ้างไปกับลมกลุ่มที่ผมบอกว่าไปกับลมไปกับแมลงใช่ไหมแต่ครูจะยังไม่เฉลยให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าผลหรือเมล็ดของพืชเนี่ยที่มันจะกระจายไปเนี่ยมันจะสามารถกระจายได้หรือไม่ถ้ามันกระจายได้มันจะมีวิธีการกระจายอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับการกระจายของผลและเมล็ดสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผลและเมล็ดกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลและเมล็ดนะครับวันนี้เราจะได้ศึกษาได้สังเกตลักษณะของผลและก็ลักษณะของเมล็ดนะครับว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่จะช่วยให้ผลกับเมล็ดเนี่ยสามารถกระจายไปได้หรือไม่นะครับด้านทักษะกระบวนการนะครับการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตลักษณะผลและเมล็ดมาระบุวิธีการกระจายผลและเมล็ดนะครับวันนี้เราจะได้ศึกษานะครับลักษณะของผลแต่ละชนิดเมล็ดแต่ละชนิดนะครับแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันในแต่ละกลุ่มนะคะว่าผลและเมล็ดเนี่ยมันจะสามารถกระจายไปได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับยอมรับเหตุผลที่แตกต่างจากตนเองในการอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของผลและเมล็ดกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระ

0: กระจายผลและเมล็ดนะครับยอมรับเหตุผลที่แตกต่างจากตนเองนะครับเราเคยได้ฝึกนะครับแล้วก็ได้ผ่านจุดประสงค์นี้มาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะได้ฝึกแล้วก็ได้ผ่านจุดประสงค์นี้อีกครั้งนึงนะครับในการยอมรับเหตุผลของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับรวมถึงเพื่อนที่อยู่ในห้องของเราด้วยนะครับตลอดระยะเวลาที่เราทำกิจกรรมนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนอธิบายวิธีการกระจายของผลและเมล็ดของพืชชนิดต่างๆโดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตลักษณะของผลและเมล็ดและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและยอมรับความเห็นต่างเพื่อปรับปรุงคำอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จากจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราที่ครูแจ้งไปว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการกระจายผลและเมล็ดใช่ไหมครับเราจะต้องบอกครูให้ได้ว่าตัวอย่างผลและเมล็ดที่ครูนำมาวันนี้มันจะสามารถกระจายไปที่อื่นได้ไหมและมันจะสามารถกระจายได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกิจกรรมแรกนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหลักนะครับก็คือกิจกรรมแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับสำหรับกิจกรรมแตกต่างกันอย่างไรวันนี้นะครับจากที่นักเรียนได้เห็นนะครับครูมีผลของพืชมาให้นักเรียนดูทั้งหมดกี่ชนิดครับ2ชนิดนะครับอย่างแรกที่ครูถืออยู่ตอนนี้คืออะไรเอ่ย
1: มะละกอ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือ
1: มะ
0: เขือเทศนะครับทีนี้จากเดี๋ยวเราจะมาสังเกตไปทีละชนิดนะครับว่าทั้งมะละกอแล้วก็มะเขือเทศเนี้ยนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรและมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชนิดแรกกันก่อนนะครับสำหรับชนิดแรกนะครับที่ครูอยากจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับก็คืออันนี้คืออะไรนะอันนี้คืออะไรนะคือมะละกอใช่ไหมครับถ้านักเรียนสังเกตดูลักษณะภายนอกของมะละกอตอนนี้เป็นยังไงครับเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรสีส้มใช่ไหมมันเป็นสีส้มแสดงว่ามะละกอลูกนี้สุกหรือยัง
1: สุ
0: กแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมาดูข้างในของมันนะครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะผ่าให้นักเรียนดูนะครับเตรียมตัวดูไปพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับหลังจากที่ครูผ่าออกมาแล้วนะครับข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนบอกว่ามีเม็ดนะครับเห็นไหมเห็นไหมสิ่งที่เราเห็นข้างในคืออะไรครับ
1: เม็ด
0: คือเมล็ดนะครับเมล็ดของมันมีสีอะไร
1: จ้าม
0: ีเยอะไหมเมล็ดเยอะไหม
1: เยอะ
0: อันนี้ก็คือผลของพืชชนิดแรกนะครับก็คือมะละกอนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชนิดที่2เมื่อกี้ชนิดที่2เราตอบครูไปแล้วว่ามันคืออะไรนะคือนี่นะครับสีอะไรสีอะไรสีแดงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในบ้างนะครับว่าข้างในของมะเขือเทศนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับรอดูพร้อมกันเลยนะคิดว่ามันจะมีเมล็ดเหมือนกับมะละกอไห
1: ม
0: บางคนบอกว่ามีบางคนบอกว่าไม่
1: ม
0: ีเห็นไหมลักษณะของมันเป็นยังไงครับมีเมล็ดไหม
1: ม
0: ีนะครับมีเมล็ดแล้วก็เมล็ดเยอะไหมเหมือนมะละกอไหมครับไม่เหมือนใช่ไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะของพืช2ชนิดนี้นะครับเดี๋ยวครูมีคำถามด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะใช้คำถามในการถามนักเรียนแล้วก็สะสมสติกเกอร์ตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันแล้วก็ทบทวนดูนะครับว่าผลของพืชทั้ง2ชนิดที่เราได้สังเกตไปนะครับเป็นอย่างไรอ่ะให้เวลาสักครู่หนึ่งครับ

0: าละครับจากที่นักเรียนได้สังเกตลักษณะของมะละกอแล้วก็มะเขือเทศผ่านไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามดูนะครับว่าเราจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่นะครับอ่ะสำหรับคำถามที่ครูจะถามนักเรียนนะครับคำถามแรกผลของพืชทั้ง2ชนิดมีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่ะเตรียมธงไว้เตรียมธงไว้นะครับพร้อมยกธงสีเอามือจับตรงไหนนะหูนะเรียกสติกันนิดนึงยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ยกเร็วมากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าเขาจะเห็นจุดที่มันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
1: มะเขือเทศจะมีความเป็นกลมสีแดงค่ะส่วนมะละกอจะมีขนาดยาวและรีบเป็นสีเขียวหรือสีส้มค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับ
2: ยังไม่หมด
0: อ่ะต่อได้
1: สิ่งที่เหมือนกันคือเวลาที่มะเขือเทศและมะละกอดิบจะเป็นสีเขียวเหมือนกันค่ะเมล็ดจะมีเมล็ดภายในผลค่ะกินได้เหมือนกันค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเขาตอบมาเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือสีของผลใช่ไหมมะละกอจะมีสีอะไรนะเมื่อสักครู
3: ่
0: สีส้มใช่ไหมครับจากที่เราสังเกตเมื่อกี้จะมีสีส้มส่วนมะเขือเทศจะมีสีแดงนะครับส่วนที่มันเหมือนกันก็คือเวลาที่เราผ่าออกมาแล้วข้างในจะมีอะไร
3: เมล็ด
0: นะครับโอเคนะครับแตกต่างกันคือมะละกอมีสีเหลืองส้มนะครับเมล็ดกลมสีดำขนาดเล็กส่วนมะเขือเทศมีสีแดงส้มเมล็ดเรียงตัวกันอยู่ในช่องและมีเมือกวุ้นห่อหุ้มเมล็ดอยู่นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของคำถามข้อนี้นะครับคำถามข้อที่2นะครับถามว่าเมื่อครูผ่าผลให้นักเรียนดูแล้วข้างในผลมีอะไรมีอะไรน่าจะตอบได้แล้วเน
3: า
0: ะในผลของมะละกอข้างในมีอะไร
3: ม
0: เมล็ดสีอะไร
3: ส
0: ี
3: ดำ
0: ส่วนมะเขือเทศมีเมล็ดไหม
3: ม
0: ีนะครับมะละกอจะมีเมล็ดกลมสีดำขนาดเล็กนะครับส่วนมะเขือเทศก็มีเมล็ดเหมือนกันนะครับมีเมล็ดเหมือนกันเรียงตัวกันอยู่ในช่องและมีเมือกวุ้นห่อหุ้มเมล็ดอยู่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้สังเกตนะครับหลังจากที่นักเรียนรับประทานเนื้อผลของผลไม้หรือแล้วเหลือเมล็ดนะครับเมล็ดที่เหลือจะไปไหนต่อสมมุติว่ามะละกอใช่ไหมเมื่อกี้มีเมล็ดสีดำข้างในใช่ไหมครับแล้วเรากินเนื้อของมันแล้วเมล็ดของมะละกอเนี่ยเราก็จะทิ้งไปใช่ไหมนั่นคือส่วนที่มันเหลือจากการรับประทานเราคิดว่าเมล็ดของมะละกอจะไปไหนต่อไปไหนต่อมันอาจจะงอกขึ้นมาได้ใช่ไหมครับนะครับเมล็ดที่เหลือจากการรับประทานนะครับจะถูกทิ้งไปแล้วงอกเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปนั่นเองนะครับคำถามต่อมาหากเมล็ดหรือผลของพืชถูกสิ่งมีชีวิตกินเข้าไปสมมุติว่ามีสิ่งมีชีวิตมากินเมล็ดที่มันเหลือจากที่เรารับประทานเข้าไปนะครับจะส่งผลต่อเมล็ดหรือผลของพืชนั้นอย่างไรเวลาที่เรากินเสร็จแล้วหรือสิ่งมีชีวิตนั้นกินเสร็จแล้วเมล็ดไปไหนมันก็จะอยู่ในท้องใช่ไหมพออยู่ในท้องแล้วไปไหนต
3: ่อ
0: เราก็จะขับออกมาเป็นอุจจาระใช่ไหมครับแล้วมัน

0: ไปตกอยู่ในที่ที่ไกลออกไปคือที่ที่สัตว์ชนิดนั้นไปถ่ายมูลไว้นะครับนักเรียนเคยเห็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่นักเรียนไม่ได้ปลูกในบริเวณบ้านนะครับหรือบริเวณโรงเรียนหรือไม่สังเกตบริเวณบ้านของเราเลยนะครับเคยมีต้นพืชต้นไหนที่เราไม่ได้ปลูกแต่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นเองได้ไหม
1: เคย
0: เคยไหมไหนใครเคยบ้างขอดูมือหน่อยหลายๆคนเคยแล้วพืชต้นนั้นมันสามารถเจริญเติบโตในบ้านเราได้ยังไงก็ในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนปลูกมันมาจากไหนอ่ะมันจะต้องมีคนพามาใช่ไหมหรือมันอาจจะปลิวมาไหมเพื่อนบอกว่ามันอาจจะมากับมูลสัตว์ก็ได้สัตว์ที่มันมาแถวแถวบ้านเราแล้วมันก็ถ่ายมูลไว้นะครับโอเคนะครับหากพบเห็นพืชนั้นมาเกิดในบริเวณนั้นมันจะเกิดได้อย่างไรอันนี้เราตอบไปแล้วเนาะนะครับเราคิดว่าพอสัตว์ชนิดนั้นมาถ่ายมูลไว้ที่บ้านเราแล้วเมล็ดนั้นมันจะสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันแช่น้ำถ่ายมูลไว้แล้วที่บ้านเรามันจะเกิดขึ้นมาเป็นต้นได้อย่างไรมีเมล็ดมีฝนมีแสงแดดกลุ่ม6บอกมามันจะช่วยให้พืชสามารถงอกได้ใช่ไหมอันนี้คือกลุ่ม6เขาตอบมานะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นเองได้บริเวณบ้านของเราหรือบริเวณโรงเรียนของเราที่เราไม่ได้ปลูกนะครับพืชชนิดนั้นสามารถเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันมาจากไหนนะครับผ่านกิจกรรมที่1การเดินทางของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับอย่างแรกก็คือใบกิจกรรมที่1การเดินทางของผลและเมล็ดให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็มีใบงานที่1การเดินทางของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีทั้งใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานนะครับเพราะนั้นนักเรียนทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะเริ่มทํากิจกรรมนะครับเรามาทบทวนกิจกรรมนี้กันก่อนนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดําเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับมาดูคําถามแรกกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการกระจายของผลและเมล็ดใช่ไหมนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการกระจายของผลและเมล็ดนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้มีไว้ว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายรูปร่างลักษณะของผลและเมล็ดและก็บอกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของผลและเมล็ดนั่นเองนะครับแล้วเราจะมีวิธีการทํากิจกรรมอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนตั้งใจฟังด้วยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะได้เข้าใจวิธีการทํากิจกรรมนะครับอย่างแรกเลยข้อที่1นะครับสังเกตลักษณะของผลและเมล็ดจากตัวอย่างที่หาได้ในท้องถิ่นและบันทึกผลนะครับสำหรับตัวอย่างที่ครูนํามาให้นักเรียนดูในวันนี้นะครับก็จะมีพริกมีพริกมีมะพร้าวมีทูบฤาษีนะครับมีทูบฤาษีแล้วมีอะไรอีกหญ้าเจ้าชู้ด้วยนะครับเราจะได้สังเกตนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะสามารถกระจายได้ไหมแล้วถ้ากระจายจะกระจายอย่างไรนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถที่จะจัดหานะครับพืชที่เรามีในท้องถิ่นได้เลยนะครับรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับแต่ถ้านักเรียนอาจจะจัดเตรียมไม่ทันก็สามารถที่จะสืบค้นในโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็สังเกตรูปร่างลักษณะของผลแล้วก็เมล็ดของพืชชนิดนั้นได้นะครับหลังจากที่เราสังเกตลักษณะของผลและเมล็ดแล้วนะครับเราจะต้องทําอย่างไรกันต่อนะครับสำหรับข้อที่2นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการกระจายผลหรือเมล็ดจากรูปร่างลักษณะที่สังเกตได้นะครับและจากที่นักเรียนเคยพบเห็นอย่างเช่นถูกพัดพาโดยลมไหมผลและเมล็ดที่เราได้สังเกตเนี่ยมันจะถูกพัดพาโดยลมได้ไหมนะครับหรือถูกสัตว์กินเป็นอาหารหรือเหตุผลอย่างอื่นหรือวิธีการอื่นๆนะครับโดยที่นักเรียนจะต้องสังเกตและบอกมาว่ามันจะสามารถกระจายด้วยวิธีใดและครู

0: ขอเหตุผลประกอบด้วยนะครับแล้วก็บันทึกนะครับผลการทำกิจกรรมนะครับลงในตารางในใบงานที่1ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตารางนะครับลักษณะภายนอกและภายในของเมล็ดนะครับของเมล็ดนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกมีอะไรบ้าง1ชื่อพืชนะครับเราสังเกตพืชอะไรให้เขียนชื่อพืชลงไปจากนั้นลักษณะของผลและเมล็ดของมันเป็นอย่างไรจากที่เราสังเกตได้บันทึกลงไปนะครับแล้วก็เราคิดว่าพืชชนิดนั้นจะสามารถกระจายผลและเมล็ดด้วยวิธีการใดนะครับให้เขียนลงไปพร้อมบอกเหตุผลประกอบด้วยนะครับโดยเหตุผลนั้นควรจะสมเหตุสมผลนะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องยอมรับเหตุผลของคนอื่นด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องปรึกษากันในกลุ่มถ้ามีเหตุผลหลายๆเหตุผลนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตกลงกันอภิปรายกันเป็นเหตุผลของกลุ่มของเราให้ได้นะครับจากนั้นก็จะมีคำถามท้ายกิจกรรมมีใครดูแล้วบ้างว่าคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อ
1: 4 ข้อ
0: ใช่ไหมครับข้อที่1ลักษณะของผลและเมล็ดมีความสัมพันธ์กับการกระจายของเมล็ดอย่างไรข้อที่2ปัจจัยที่ช่วยในการกระจายของผลและเมล็ดมีอะไรบ้างนะครับข้อที่3การกระจายของผลและเมล็ดมีประโยชน์กับพืชดอกอย่างไรและข้อที่4จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะถึงตอนนี้แล้วนักเรียนมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะครับถ้าระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามก็สามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้ามีคำถามก็สามารถยกมือสอบถามกับคุณครูปลายทางด้วยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำตอบแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังเอาละครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับจากรูปภาพที่ครูให้เรามาตกลงชื่อกันก่อนนะครับว่าเรารู้จักชื่อมันไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเคยเห็นไหมของจริงของจริงอยู่กลุ่ม3ยกให้เพื่อนดูหน่อยมันคืออะไรมันคือยางนานะครับยางนาผลของยางนาอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรหญ้าเจ้าชู้นะครับลองสังเกตลักษณะของมันดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมีของจริงด้วยธูปฤาษีธูปฤาษีนะครับต่อมาอันนี้ผลของอะไร
1: มะพร้าว
0: มะพร้าวนะครับและอันนี้น่าจะรู้ดีพริกนะครับมีของจริงให้ดูด้วยนะครับเพราะนั้นนักเรียนสังเกตแล้วดูว่ามันจะมีวิธีการกระจายอย่างไรแล้วก็เขียนเหตุผลให้ลงไปให้ด้วยนะโอเค

0: เด็กๆอันนี้คือทูบฤาษีใช่ไหมถ้าผลที่มันแก่แล้วมันเหี่ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเธอดูดึงออกมาเป็นไงดึงออกมาเป็นไง
1: แก่ได้ไม่ได้ดูเราดิ
0: เนี่ยดึงออกมาแล้วมันจะเป็นเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมเธอ

0: นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางนะครับว่าหลังจากที่เขาได้สังเกตลักษณะของผลและเมล็ดแล้วนะครับเขาจะสามารถบอกวิธีการกระจายของผลและเมล็ดได้หรือไม่และเหตุผลประกอบของเขาคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปเลยพร้อมๆกันเลยนะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับพืชชนิดแรกขอเป็นพริกแล้วกันนะครับมีกลุ่มไหนพอจะตอบได้ไหมว่าพริกมีวิธีการกระจายอย่างไรโอเคถ้างั้นเตรียมธงไว้ครับพริกน่าจะง่ายนะครับพริกน่าจะง่ายเนาะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบอกครูมีอะไรบ้างบอกว่าลักษณะของผลและเมล็ดของมันเป็นอย่างไรนะครับเราสังเกตเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับรูปร่างเป็นยังไงสีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บอกวิธีการกระจายแล้วก็เหตุผลประกอบนะครับอ่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมือจับที่ติ่งหูครับเอามือจับที่ติ่งหูได้เลยนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่3นะครับหลังจากที่เขาได้สังเกตคลิกไปแล้วนะครับเขาจะสามารถบอกลักษณะของผลและเมล็ดได้หรือไม่นะครับแล้วก็วิธีการกระจายอย่างไรนะครับและเหตุผลประกอบด้วยนะครับตอนนี้นะครับให้เวลากลุ่ม3เตรียมตัวสักนิดนึงนะครับตอนระหว่างนี้นะครับเน้นย้ำนักเรียนนะครับระหว่างที่ตอบคำถามนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะครับเพื่อเรามีประเด็นคำตอบอะไรอยากจะเพิ่มเติมนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้กลุ่มที่3พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่3ได้เลยครับเชิญครับ
1: ลักษณะของเมล็ดคือเป็นแบบเรียวยาวครับวิธีการกระจายของผลและเมล็ดถ้ามีสัตว์กินเข้าไปพอขับถ่ายออกมาก็จะมาพร้อมกับมูลสัตว์ครับเหตุผลเพราะว่าสัตว์กินเข้าไปแล้วมีมูลสัตว์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับกลุ่มอื่นมีอะไรอยากจะเสริมไหมอ่ะมีกลุ่ม6นะครับมีกลุ่ม6เนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังเราจะรู้ว่าเรามีประเด็นอะไรสามารถเพิ่มเติมได้เดี๋ยวฟังกลุ่ม6ก่อนนะครับกลุ่ม6เขายกมือก่อนอ่ะกลุ่ม6พร้อมแล้วนะครับเชิญเพิ่มเติมประเด็นได้เลยครับ
2: ลักษณะมีสีแดงรูปร่างเรียวยาวข้างในมีเมล็ดค่ะวิธีการกระจายของผลและเมล็ดถูกถ่ายออกมาจากมูลของสิ่งมีชีวิตค่ะเหตุผลเมื่อสิ่งมีชีวิตทานพริกเข้าไปแล้วเดินไปถ่ายมูลที่ใดก็ตามเมล็ดจะอยู่ตรงนั้นค่ะ
0: ประเมินให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีเนาะนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างแรกก็คือพริกใช่ไหมครับลักษณะและผลผลของผลแล้วก็เมล็ดเนี่ยนะครับลักษณะของผลและเมล็ดก็คือผลมันจะเรียวยาวใช่ไหมจากที่เราได้สังเกตนะครับมีขนาดเล็กแล้วก็มีสีแดงด้วยนะครับข้างในมีเมล็ดขนาดเล็กนะครับวิธีการกระจายก็คือถูกสัตว์กินเป็นอาหารนะครับอย่างเช่นนกมากินผลพลิกแล้วถ่ายมูลตามสถานที่ต่างๆที่นกบินไปเนี่ยนะครับจะทำให้พืชสามารถที่จะกระจายเมล็ดไปได้แล้วก็เจริญเติบโตงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้นะครับเหตุผลประกอบก็คือพลิกเนี่ยมีสีแดงใช่ไหมซึ่ง

0: สีแดงของมันเนี่ยนะครับจะเป็นสีที่ช่วยดึงดูดความสนใจของสิ่งมีชีวิตหรือตัวอย่างก็คือนกนะครับให้ดึงดูดสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะมากินผลของพลิกนะครับแล้วก็จะช่วยกระจายผลออกไปได้นะครับเพราะนั้นเมื่อกี้กลุ่ม3กับกลุ่ม6นะครับรับสติกเกอร์ไปกลุ่มละ5ดวงนะครับต่อมาเพื่อชนิดที่2ยางนาอย่างนาจากที่เราได้สังเกตไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีกลุ่มไหนอยากตอบบ้างโอเคมีหลายกลุ่มนะเพราะนั้นเตรียมธงไว้นะครับเอามือจับที่หูได้เลยครับพร้อมนะยกธงสีฟ้าครับ กลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6ก่อนนะครับส่วนกลุ่มอื่นสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มที่6พร้อมแล้วเนาะถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
1: ลักษณะของผลและเมล็ดผลกลมมีสีน้ำตาลและมีปีกค่ะวิธีการกระจายของผลและเมล็ดเมื่อร่วงจากต้นจะถูกจับปลิวออกไปค่ะเหตุผลมีผลกลมและมีปีกซึ่งสามารถเมื่อร่วงออกมาจะทำให้ผลนั้นหมุนค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมครับมีไหมสามารถเพิ่มเติมได้นะมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคนะครับยางนาลักษณะของผลและเมล็ดนะครับผลจะมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็มีปีก2ปีกใช่ไหมครับปีก2ปีกนี้มันจะช่วยอะไรนะครับวิธีการกระจายของมันก็คือหลังจากที่ผลของยางนามันร่วงออกจากต้นเนี่ยนะครับมันจะถูกลมพัดแล้วก็ลอยไปตามลมแล้วก็ไปตกในสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นยางนาเนี่ยใครเป็นคนช่วยให้ลอยออกไปลมนั่นเองนะครับก็คือลมนั่นเองนะครับเหตุผลก็คือน้ำหนักของยางนาที่ผลที่มันแห้งแล้วนะครับมันจะมีน้ำหนักที่เบามีปีกยาวสามารถที่จะลอยไปตามลมได้นะครับผ่านไปสำหรับ2ชนิดนะครับชนิดต่อมาคือหญ้าเจ้าชู้มีใครที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้บ้างนะครับหญ้าเจ้าชู้มีวิธีการกระจายอย่างไรนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบบ้างตอนนี้กลุ่ม6เขายกมือแล้วมีกลุ่ม2นะกลุ่ม1ด้วยนะครับโอเคเตรียมธงไว้ครับเตรียมธงไว้เนาะยกให้เร็วนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เข้ามาแล้วนะครับมีสติดีมากตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับลุกขึ้นนำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมของย่าเจ้าชูให้ครูหน่อยนะฮะว่าย่าเจ้าชูจะมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีการกระจายอย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ผลมีลักษณะเป็นแหลมๆสีน้ำตาล
0: ผลมีลักษณะแหลมๆสีน้ำตาลแล้วมันจะมีวิธีการกระจายอย่างไรครับ
2: วิธีกระจายคือมันจะติดเสื้อผ้ากับคนที่เดินผ่านครับ
0: ครับ
2: เหตุผลเพราะว่าผลมีลักษณะเป็นแหลมๆทำให้มันติดเสื้อผ้าได้ดีครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เขาบอกว่าย่าเจ้าชูเนี่ยจะมีลักษณะที่แหลมๆมันน่าจะติดไปกับเสื้อผ้านะครับลักษณะและผลของเมล็ดนะครับผลเรียวคล้ายเมล็ดข้าวมีหนามแหลมนะครับรอบเมล็ดนะครับวิธีการกระจายก็คือติดไปกับตัวสัตว์หรือเสื้อผ้าของมนุษย์ได้นะครับเวลาที่สิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ผ่านหรือเราเดินผ่านนะครับอาจจะหญ้าเจ้าชู้เนี่ยก็จะเกาะติดไปกับเราด้วยนะครับเหตุผลก็คือผลที่มีหนามแล้วก็มีขนแหลมนะครับล้อมรอบเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้ผลของมันติดไปกับสัตว์หรือว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ได้นั่นเองนะครับต่อมาชนิดต่อมาก็คือมะพร้าวนะมะพร้าวมีใครที่จะนำเสนอให้ครูได้บ้างลองยกมือดูซิถ้ามีกลุ่มเดียวครูจะให้ตอบเลยมีกลุ่มหนึ่งด้วยมี2กลุ่มใช่ไหมให้เป่าหญิงฉุบนะให้เป่าหญิงฉุบขอคนที่แพ้ได้ตอบคำถามตัวแทนลุกขึ้นเลยครับขอคนที่แพ้ได้ตอบนะครับพร้อมนะ3 2 1กลุ่มที่2นะครับจะได้ตอบคำถามข้อนี้สำหรับมะพร้าวขอตัวแทนกลุ่มที่2ลุกขึ้นได้เลยนะครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังหน่อยนะฮะว่ามะพร้าวผลการทำกิจกรรมของเราเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ

0: ลักษณะของผลและเมล็ดนะครับเป็นมีความเป็นลูกกลมๆครับมีสีเขียวครับวิธีการกระจายของผลและเมล็ดนะครับคือจะตกลงมาจากที่สูงแล้วก็จะกิ้งไปตามที่ต่างๆครับเหตุผลนะคะเพราะว่าต้นมีความสูงครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าต้นมันมีความสูงเวลาที่มันตกลงมาแล้วมันก็จะกระเด็นไปที่ต่างๆนั่นเองนะครับจากลักษณะของมะพร้าวที่ครูให้สังเกตวันนี้มันจะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ผลมะพร้าวที่มันจะร่วงออกมาจากต้นมันจะเป็นยังไงครับมันจะแก่สีอะไรสีน้ำตาลแห้งๆใช่ไหมครับเบาไหมน้ำหนักของมันมันจะมีน้ำหนักเบาด้วยนะครับลักษณะของผลและเมล็ดนะครับผลจะมีขนาดใหญ่มีน้ำหนักเบาและก็แห้งนะครับวิธีการกระจายก็คือเมื่อตกลงน้ำจะถูกน้ำเนี่ยพัดไปตามสถานที่ต่างนะครับหรือเมื่อตกจากต้นนะครับตกลงมาจากต้นที่สูงๆเนี่ยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่หรือกระเด็นไปสถานที่รอบๆนะครับก็จะสามารถกระจายได้นะครับเหตุผลก็คือเมื่อผลแก่จะแห้งและมีน้ำหนักเบาสามารถลอยไปกับน้ำได้หรือตกจากต้นและกระเด็นไปห่างออกจากต้นไปได้นั่นเองนะครับชนิดต่อมาธูปฤาษีธูปฤาษีเราตอบไปพร้อมกันเลยได้ไหม
2: ได
1: ้เนาะธูปฤาษีนะครับลักษณะของมันเป็นยังไง
2: เป็น
1: ไง
2: แท่งยาวๆ
1: เป็นแท่งยาวๆใช่ไหมเป็นแท่งยาวๆนะครับถ้าเราเอามือสะกิดออกมามันเป็นไง
3: เป็น
1: จะคุยเล็กๆใช่ไหมแสดงว่าน้ำหนักของมันจะเป็นไง
3: เ
1: บาแล้วคิดว่ามันจะกระจายไปยังไงดีใครเป็นคนตามสายลมใช่ไหมครับลักษณะของผลและเมล็ดนะคะก็คือเมล็ดจะมีขนาดที่เล็กมากมีขนแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกระจายนะครับก็คือถูกลมพัดและลอยไปตามลมไปตกยังสถานที่ต่างๆนั่นเองนะครับเหตุผลก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็มีขนสามารถที่จะลอยไปตามลมได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างพืชที่ครูนำมาให้นักเรียนสังเกตแล้วก็ร่วมกันอภิปรายนะครับว่าวิธีการกระจายของมันจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ลักษณะคำถามท้ายกิจกรรมนะครับข้อที่1ลักษณะของผลและเมล็ดมีความสัมพันธ์กับการกระจายของเมล็ดอย่างไรนักเรียนคิดว่าลักษณะของผลและเมล็ดมีความสัมพันธ์กับการกระจายไห
3: ม
1: นี่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยอย่างเช่นธูปฤาษีนะครับธูปฤาษีเนี่ยมันจะมีผลที่มันมีขนาดเล็กมีขนใช่ไหมลมก็จะพัดไปได้อย่างนาที่มีลักษณะเป็นกลมๆแล้วก็มีปีก2ปีกเป็นไงโดนลมมันก็จะ
2: บ
1: ินหรือเคลื่อนที่ไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของผลและเมล็ดก็จะมีความสัมพันธ์กับการกระจายนะครับอย่างเช่นผลและเมล็ดที่มีสีสันมีกลิ่นหอมเนี่ยมันก็จะล่อพวกสัตว์พวกแมลงมากินก็จะช่วยกระจายได้นะครับผลและเมล็ดที่มีขนาดเล็กมีหนามหรือขนก็จะอาศัยสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตพวกมนุษย์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่มันจะเกาะติดไปได้นะครับผลและเมล็ดที่มีขนาดเล็กมีน้ำหนักเบามีปีกมันก็จะปลิวไปกับลมได้นะครับผลและเมล็ดที่แห้งและเบาก็อาจจะช่วยโดยใช้น้ำเนี่ยนะครับช่วยในการเป็นไงพัดพาไปได้นะครับอย่างเช่นมะพร้าวในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่1นะครับต่อมาข้อที่2นักเรียนคิดว่าปัจจัยที่ช่วยในการกระจายผลและเมล็ดมีอะไรบ้าง
3: ล
1: ัก
3: ษณะของผล
1: มีอะไรบ้างใครเป็นคนพาไปบ้าง
3: ล
1: ม
3: เส
1: ื้อผ้าสัตว
2: ์
1: คนแมลงน้ำปัจจัยที่ช่วยในการกระจายของผลและเมล็ดนะครับก็จะมีมนุษย์คนเราก็ช่วยได้นะครับสัตว์ชนิดต่างๆลมด้วยก็ได้แล้วก็มีน้ำด้วยนะครับข้อที่3การกระจายของผลและเมล็ดมีประโยชน์กับพืชดอกอย่างไรผลกับเมล็ดที่มันกระจายออกไปพอกระจายออกไปแล้วผลกับเมล็ดนั้นเป็นยังไงครับสามารถงอกแล้วก็เจริญเติบโตได้ใช่ไหมมันช่วยพืชชนิดนั้นเป็นยังไงเพิ่มจำนวนได้ไหมได้ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อที่3คำตอบของข้อที่3ก็คือการกระจายของผลและเมล็ดทำให้พืชกระจายไปยังสถานที่ต่างๆหรือบริเวณต่างๆนะครับห่างจากต้นเดิมและทำให้พืชเพิ่มจำนวนได้นั่นเองนะครับและข้อที่4จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปได้ว่าพืชที่เรานำมาวันนี้สามารถกระจายได้ไหม
3: ได
1: ้แล้วใครบ้างเป็นคนช่วยมนุษย์ สัตว
2: ์
1: ลมน้ำนะครับลักษณะของผลและเมล็ดแล้วก็ปัจจัยต่างๆนะครับอย่างเช่นมนุษย์สัตว์ลมน้ำมีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องกับการกระจายของผลและเมล็ดทำให้พืชสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับลักษณะของผลและเมล็ดนะครับและปัจจัยต่างๆอย่างเช่นมนุษย์สัตว์ลมน้ำมีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องกับการกระจายของผลและเมล็ดการกระจายของผลและเมล็ดจะทำให้พืชสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการกระจายของผลและเมล็ดนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับหลังจากที่เราเรียนผ่านไปแล้วมีคำถามไหมแสดงว่าผลกับเมล็ดที่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันมันก็จะมีความสัมพันธ์กับวิธีการกระจายในแต่ละรูปแบบที่เราได้ศึกษามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะครับสัตว์ลมและก็น้ำนะครับเอาล่ะถ้าไม่มีคำถามนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเจอกันได้สองเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็คือส่วนประกอบของเมล็ดนะครับเราจะมาดูว่าเมล็ดของพืชเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับและเรื่องที่2ก็คือปัจจัยในการงอกของเมล็ดเมล็ดที่มันจะงอกได้มันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยให้เมล็ดสามารถที่จะงอกและเติบโตเป็นต้นอื่นได้เป็นต้นใหม่ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืช2ใบงานที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืช3ใบความรู้ที่1รู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของเมล็ด4ใบกิจกรรมที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชและ5ใบงานที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยเตรียมเอกสารทั้ง5ข้อนี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับวันนี้ไม่มีคำถามใช่มั้ยไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชปณิธานที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์พร้อมทั้งโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้แก้ไขวิธีการสอบพระปริยัติธรรมจากปริญญาตรีโทเอกเป็นสอบปริญญา9ประโยคทรงส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่3วัดได้แก่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามทั้งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกหลายแห่งจนกล่าวกันว่าผู้ใดเอาใจใส่ธนุบำรุงในพระศาสนาและสร้างพระอารามจะเป็นคนโปรดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ชำระวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงจัดตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกายโปรดให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้ง

แรกโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์และทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่หลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามทั่วพระราชอาณาจักรโปรดให้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชสมัยนี้ชาวอินเดียในรัฐปัญจาบนำศาสนาซิกเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสานพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในราชอาณาจักรทรงศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆจนมีความรู้อย่างลุ่มลึกเป็นที่ประจักษ์ดังพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อ18มีนาคม2550ว่า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านด้วยนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับครูเสืออลงกรสุวรรณเพชรนะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเรื่องแล้วเนาะเมื่อครั้งที่แล้วครูแจ้งนักเรียนไปว่าวันนี้เราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้มันจะพิเศษหน่อยก็คือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะครับเรามาดูว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือส่วนประกอบของเมล็ดเราจะต้องมาดูว่าเมล็ดเนี่ยส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่2ปัจจัยในการงอกของเมล็ดหลังจากที่เราดูว่าส่วนประกอบของเมล็ดมีอะไรบ้างเราลองมาดูซิว่าเมล็ดที่เรารู้จักกันไปเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยให้เมล็ดนั้นสามารถที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราด้านความรู้ความเข้าใจข้อที่1นะครับนักเรียนจะต้องบรรยายส่วนประกอบนะครับแล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบนั้นของเมล็ดให้ได้นะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรนะครับข้อที่2อธิบายปัจจัยในการงอกของเมล็ดมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะช่วยให้เมล็ดสามารถที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับด้านทักษะกระบวนการข้อที่1การสังเกตวันนี้เราจะได้สังเกตด้วยนะครับโดยการสังเกตแล้วก็วาดภาพเมล็ดตามที่เราสังเกตเห็นนะครับข้อที่2การลงความเห็นจากข้อมูลโดยการสังเกตเมล็ดจริงวันนี้ครูนำเมล็ดมาให้เดี๋ยวจะเป็นเมล็ดอะไรเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้สังเกตแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องเปรียบเทียบนะครับกับภาพแล้วก็บอกได้ว่าส่วนประกอบนั้นคือส่วนประกอบที่มีชื่อว่าอะไรของเมล็ดนะครับจุดประสงค์ต่อมาด้านทักษะกระบวนการเหมือนเดิมนะครับข้อที่3การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและรวบรวมมาจัดกระทำในรูปแบบต่างๆที่สนใจเพื่ออธิบายเกี่ยวกับปัจจัยในการงอกของเมล็ดนั่นเองนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมข้อที่1ความมุ่งมั่นอดทนนะครับนักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นและอดทนไม่ย่อท้อนะครับในการระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดพืชข้อที่2ความอยากรู้อยากเห็นนะครับโดยมีความกระตือรือร้นในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการงอกของเมล็ดนั่นเองนะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนข้อที่1นะครับปฏิบัติงานของตนเองและของกลุ่มในฐานะผู้นำหรือในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุ่มโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของเมล็ดพืชนะครับวันนี้นะครับเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มนะครับตั้งใจทำกิจกรรมช่วยเพื่อนและก็ทำหน้าที่ของตนเองนะครับข้อที่2สร้างและปรับปรุงคำอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยในการงอกของเมล็ดโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลด้วยความกระตือรือร้นนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์นะครับที่เราจะต้องทำกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับกิจกรรมกระจายได้อย่างไรเมื่อครั้งที่แล้ว

0: แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการกระจายของผลและเมล็ดมาใช่ไหมเราลองมาทบทวนดูซิว่าพืชชนิดต่อไปนี้นะครับนักเรียนจะสามารถบอกวิธีการกระจายได้หรือไม่นะครับเอาล่ะชนิดแรกอันนี้คืออะไรรู้จักไหมผลต้อยติงนะครับผลต้อยติงนะครับลองปรึกษากันในแต่ละกลุ่มนะครับว่าผลต้อยติงเนี่ยจะมีวิธีการกระจายอย่างไรเป็นไงมีใครรู้บ้างตอบช่วยกันเลยตอบช่วยกันเลยตอบช่วยกันเลยเพื่อนบอกว่าเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าถ้าโดนน้ำแล้วผลมันจะไง
1: กระจาย
0: แตกแล้วเมล็ดมันก็จะกระจายออกไปได้นะครับการแตกของผลนะครับผลของต้อยติ่งเนี่ยจะสามารถแตกได้นะครับเพราะเมื่อผลแตกจะเกิดแรงดันทำให้เมล็ดกระจายออกไปจากต้นได้นั่นเองนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นก็คือนำผลแก่ของต้อยติ่งเนี่ยไปจุ่มลงในน้ำใช่ไหมสักพักมันก็จะแตกออกมานั่นเองนะครับผ่านไปผลต้อยติ่งต่อมาเมล็ดของต้นรักจากลักษณะเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่ามันจะมีวิธีจ่ายอย่างไรลองสังเกตดูเป็นไงมันเมล็ดของมันเป็นไงอันนี้เพื่อนบอกว่ามันเป็นใยความจริงมันคืออะไรมันคือขนพืชที่มีขนจะสามารถกระจายได้อย่างไรลมนั่นเองนะครับเมล็ดของรักน่าจะกระจายโดยใช้ลมนะครับเนื่องจากเมล็ดของรักมีขนาดที่เล็กมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีขนนะครับจึงสามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่เราอาศัยลมเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนที่หรือกระจายเมล็ดหรือกระจายผลออกไปนั่นเองนะครับชนิดต่อมานกกินผลตะขบรู้จักผลตะขบไหมมันจะกลมๆแดงๆสีแดงๆเนี่ยน่าจะล่อนกมากินได้เพราะนั้นจากรูปภาพนี้นกกำลังใช้ปากคาบผลของตะขบอยู่นะครับนักเรียนคิดว่าผลของตะขบน่าจะกระจายอย่างไรใครเป็นคนพาไป
1: น
0: กนะครับสัตว์หรือนกพาไปนะครับสัตว์ที่มากินผลของตะขบนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์นะครับสามารถที่จะพาผลตะขบเนี่ยไปได้เนื่องจากผลของตะขบนะครับจะมีสีที่ช่วยดึงดูดได้นะครับดึงดูดความสนใจของสัตว์นะครับนกก็จะมากินเป็นอาหารแล้วก็นำพาผลพาเมล็ดเนี้ยไปตกยังที่ต่างๆเวลาที่นกถ่ายมูลออกมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการกระจายของผลตะขบนะครับคำถามชวนคิดนะครับผลหรือเมล็ดของพืชจากกิจกรรมข้างต้นมีอะไรบ้างชนิดแรกคือผลต้อยติงเมล็ดของรักแล้วก็ตะขบใช่ไหมครับมีต้อยติงรักแล้วก็ตะขบเนี่ยอันนี้คือผลของตะขบนะครับผลหรือเมล็ดของพืชสามารถกระจายไปยังบริเวณต่างๆได้อย่างไรจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็ได้ทบทวนเมื่อสักครู่นี้ไปยังไงบ้างลม
1: แรงด
0: ันสัตว์ใช่ไหมครับหรือมนุษย์ด้วยก็ได้นะครับอาศัยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตช่วยในการกระจายอย่างเช่นสัตว์มนุษย์ลมและก็น้ำนะครับช่วยในการกระจายผลและเมล็ดนะครับคำถามต่อมาแล้วเมล็ดของพืชเนี่ยที่เราพูดว่าเมล็ดของพืชชนิดนั้นชนิดนี้นะครับมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างพอบอกได้ไหมมีใครพอบอกได้ไหมว่าเมล็ดของพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างอะตอบได้เลยตอบได้เลยเฮ้มีมีเปลือกโอ้รู้ยันเอ็มบีโอเลยหรอเราลองมาดูว่าที่เพื่อนตอบมานะใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบการจากการทำกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืชนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้างมีใบกิจกรรมที่1ส่วนประกอบของเมล็ดพืชหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับเตรียมขึ้นมาได้เลยนะครับนอกจากใบกิจกรรมก็จะมีใบงานที่1นะครับส่วนประกอบของเมล็ดพืชนะครับแล้วก็ใบความรู้ที่1รู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของเมล็ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือใบความรู้ที่1นะครับที่เวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับนักเรียนจะต้องใช้ใบความรู้นี้ประกอบด้วยนะครับเพื่อให้ทราบว่าแต่ละส่วนประกอบของเมล็ดนั้นมีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเราเช่นเคย

0: กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเป็นส่วนประกอบของเมล็ดพืชใช่ไหมครับส่วนประกอบก็หน้าที่ด้วยนะครับและหน้าที่ของส่วนประกอบของเมล็ดนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบนั้นมีหน้าที่อะไรนะครับนักเรียนจะต้องบอกครูให้ได้นะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตรวบรวมข้อมูลและระบุส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของเมล็ดพืชเราจะต้องสังเกตนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็บอกให้ได้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างแต่ละส่วนประกอบมีหน้าที่อะไรนั่นเองนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง1 นะครับสังเกตรูปร่างลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดวาดภาพและบรรยายสิ่งที่สังเกตได้แล้วก็บันทึกลงไปในใบงานเพราะฉะนั้นวันนี้เมล็ดของพืชหรือตัวอย่างเมล็ดพืชที่ครูนำมามีกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิดคือเมล็ดของ
1: ข้าวโพด
0: แล้วก็เมล็ดของถั่วแดงนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือสังเกตลักษณะภายนอกกันก่อนแล้วก็วาดภาพลงไปในใบงานที่1พร้อมระบุนะครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับจากนั้นนะครับข้อที่2หลังจากที่เราสังเกตลักษณะภายนอกเสร็จเราจะมาดูลักษณะภายในบ้างนะครับใช้มีดผ่าเมล็ดตามยาวของทั้ง2เมล็ดสังเกตส่วนประกอบภายในเมล็ดวาดภาพแล้วก็บรรยายสิ่งที่สังเกตได้ลักษณะการผ่านะครับผ่าตามยาวแบบนี้นะครับตามยาวตามสไลด์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ละส่วนประกอบนั้นคืออะไรนะครับข้อที่3นะครับให้นักเรียนเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่1ประกอบไปด้วยนะครับก็คือใบความรู้ที่1เรื่องรู้จักส่วนประกอบและหน้าที่ของเมล็ดนะครับแล้วก็ใช้ใบความรู้นี้นะครับประกอบเพื่อที่จะสามารถบอกส่วนประกอบและหน้าที่ได้แล้วก็บันทึกลงไปในใบงานที่1ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือตารางนะครับตารางลักษณะภายนอกและภายในของเมล็ดชนิดแรกคือถั่วแดงสังเกตลักษณะภายนอกสีเป็นอย่างไรวาดรูปออกมาแล้วก็เขียนว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนช่องนี้คือลักษณะภายในของเมล็ดนะครับใช้ใบมีดผ่าตามยาวแล้วก็สังเกตว่าลักษณะภายในเป็นยังไงบ้างวาดรูปแล้วก็เขียนออกมานะครับแล้วก็เมล็ดข้าวโพดด้วยเช่นกันนะครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1เมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดมีส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราจะต้องเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ตอบลงไปในคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่2ส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรตอบให้ครูด้วยนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะกิจกรรมนี้ส่วนประกอบของเมล็ดพืชมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะถ้าไม่มีเราจะต้องทำยังไงก่อนสังเกตลักษณะภายนอกกันก่อนแล้วก็วาดรูปลงไปแล้วค่อยผ่าแล้วก็สังเกตลักษณะภายในแล้วก็วาดรูปแล้วก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมนะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนได้สังเกตไหมว่าเมล็ดข้าวโพดเป็นอย่างไรสังเกตยัง
1: ส
0: ังเกตแล้วเนาะแล้วเมล็ดถั่วแดงเป็นอย่างไรสังเกตยัง
1: สังเกตแล้ว
0: เราได้เปรียบเทียบกันไหมครับเปรียบเทียบส่วนประกอบไหมได้เปรียบเทียบแล้วนะนะครับโอเคเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะครับในการนำเสนอนะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับว่าหลังจากที่เขาได้สังเกตไปนะครับเขาเจอส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตัวแทนจากกลุ่ม1กลุ่มกลุ่มไหนดีขอฟังจากกลุ่ม6นะครับว่าหลังจากที่เขาได้ทำกิจกรรมผ่านไปนะครับเขาเจอส่วนประกอบอะไรบ้างลักษณะภายในเจออะไรลักษณะภายนอกเจออะไรในแต่ละเมล็ดนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: ลักษณะภายนอกของถั่วแดงมีไฮลัมและเปลือกหุ้มเมล็ดค่ะลักษณะภายนอกของข้าวโพดมีเปลือกหุ้มเมล็ดและขั้วผลค่ะลักษณะภายในเมล็ดของถั่วแดงมีลำต้นแรกเกิดรากแรกเกิดใบเลี้ยงเปลือกหุ้มเมล็ดและ MBO ค่ะลักษณะภายในเมล็ดของข้าวโพดมีเอนโดสเปิร์มMBO รากแรกเกิดเปลือกหุ้มเมล็ดใบเลี้ยงและลำต้นแรกเกิดค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้คือผลการทำกิจกรรมนะครับของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ทราบนะครับว่าส่วนประกอบของเมล็ดมีส่วนประกอบที่เรียกว่าอะไรบ้างนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราดูที่เมล็ดของถั่วแดงกันก่อนนะครับเมล็ดถั่วแดงเนี่ยเราดูลักษณะภายนอกกันก่อนนะครับว่าลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วแดงมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดของถั่วแดงนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็จะมีเปลือกหุ้มเมล็ดใช่ไหมเปลือกหุ้มเมล็ดของเมล็ดถั่วแดงมีสีอะไรออกเป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่าไฮลัมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะภายนอกของเมล็ดถั่วแดงนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะภายในของเมล็ดถั่วแดงบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับลักษณะภายในของเมล็ดถั่วแดงนะครับก็จะมีอันนี้คือเปลือกหุ้มเมล็ดใช่ไหมเราผ่าแล้วเราก็ยังจะเจอเปลือกหุ้มเมล็ดอยู่นะครับแล้วเราก็จะเจอEmbryo นะครับซึ่ง Embryo เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยยอดอ่อนรากแรกเกิดแล้วก็ใบเลี้ยงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของเมล็ดถั่วแดงนะครับนักเรียนเจอเหมือนที่ครูเจอไหมเหมือนไหมเหมือนนะครับต่อไปเมล็ดของข้าวโพดนะครับลักษณะภายนอกของเมล็ดของข้าวโพดเราเจออะไรบ้างเปลือกหุ้มเมล็ดแล้วก็เจอขั้วนะครับขั้วอะไรขั้วอะไรขั้วผลนะครับอันนี้คือลักษณะภายนอกของเมล็ดข้าวโพดนะครับก็จะเจอเปลือกหุ้มเมล็ดแล้วก็จะเจอขั้วผลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ใบมีดใช่ไหมผ่าตามยาวแล้วก็สังเกตลักษณะภายในของเมล็ดข้าวโพดกันต่อนะครับเราก็จะเจอแบบนี้นะครับลักษณะภายในของเมล็ดข้าวโพดนะครับหลังจากที่เราผ่าไปแล้วเราก็จะเจอเปลือกหุ้มเมล็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเจอเอมบริโอซึ่งเอมบริโอเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยใบเลี้ยงมีต้นอ่อนแล้วก็รากแรกเกิดแล้วก็ยังจะมีเอนโดสเปิร์มด้วยนะครับเมื่อกี้เมล็ดถั่วแดงเจอเอนโดสเปิร์มไหมไม่เจอนะครับนี่นะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีขั้วผลด้วยนะครับอันนี้คือลักษณะภายนอกและก็ลักษณะภายในของทั้งเมล็ดถั่วแดงแล้วก็เมล็ดข้าวโพดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูคำถามท้ายกิจกรรมบ้างนะครับเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดมีส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรโอเคกลุ่มที่6เขายกมือเดี๋ยวให้กลุ่มที่6ตอบดูนะครับว่าเขาเจออะไรที่มันเหมือนและอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างระหว่างเมล็ดถั่วแดงกับเมล็ดข้าวโพดเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: ส่วนที่เหมือนมีเปลือกหุ้มเมล็ดและ MBO ค่ะส่วนที่แตกต่างข้าวโพดมีเอนโดสเปิร์มซึ่งใช้ในการสะสมอาหารส่วนถั่วแดงจะสะสมอาหารไว้ที่ใบเลี้ยงค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับนี่ก็คือคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับแล้วไปทางแล้วครับสามารถที่จะตอบคำถามได้เหมือนกับเพื่อนๆกลุ่มที่6ไหมนะครับ

0: อ่ะเฉลยนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดนะครับจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดนะเหมือนกันเลยและก็มีเอมบริโอด้วยเหมือนกันนะครับแต่เมล็ดข้าวโพดนะครับจะมีเอนโดสเปิร์มซึ่งเมล็ดถั่วแดงจะไม่มีนั่นเองนะครับข้อที่2ส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรส่วนประกอบของต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรกลุ่มที่4ยกมือเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างและมันมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4ถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เปลือกหุ้มเมล็ดทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนประกอบอื่นๆเอมบริโอได้แก่รากแรกเกิดจะเจริญเติบโตเป็นรากแก้วรากแก้วลำต้นแรกเกิดจะเจริญเติบโตเป็นลำตัวลำต้นในเลี้ยงทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนเอนโดสเปิร์มทำหน้าที่สะสมอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอก
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับเพื่อนอาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงเนาะแต่ก็ถูกต้องแล้วนะครับขอชื่นชมกลุ่มที่4เนาะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับหลังๆเราก็จะมีความกล้าแล้วก็จะไม่ตื่นเต้นมากนะครับโอเคสำหรับคำตอบของข้อที่2นะครับส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดมีหน้าที่อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยส่วนที่อยู่นอกสุดคือเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับจะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของเมล็ดจะทำหน้าที่ในการห่อหุ้มส่วนประกอบต่างๆของเมล็ดไว้แล้วก็ป้องกันอันตรายให้แก่เมล็ดนะครับจากสิ่งต่างๆภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการกัดของสัตว์การทำลายของเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะครับส่วนประกอบต่อมาคือเอมบริโอนะครับซึ่งเอมบริโอเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนย่อยได้แก่รากแรกเกิดนะครับซึ่งจะเจริญเติบโตไปเป็นรากแก้วนะครับลำต้นแรกเกิดนะครับก็จะเจริญเติบโตไปเป็นลำต้นและใบเลี้ยงนะครับทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้แก่ต้นอ่อนขณะที่ต้นอ่อนกำลังงอกนั่นเองนะครับและส่วนประกอบอีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือเอนโดสเปิร์มนะครับที่มีหน้าที่สะสมอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอกเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักๆของเมล็ดน่าจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนประกอบครับ3ส่วนประกอบคือเปลือกหุ้มเมล็ดเอมบริโอแล้วก็เอนโดสเปิร์มนั่นเองนะครับและคำถามข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรมีกลุ่มไหนอยากจะลองสรุปให้ครูฟังไหมมีไหมเอ่ยสรุปว่าส่วนประกอบของเมล็ดเนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ทั้งหมดกี่ส่วน
2: 3
0: ส่วนใช่ไหมครับซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่ที่เหมือนกันไหม
2: ไม
0: ่ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับจากกิจกรรมนะครับเมล็ดพืชจะประกอบไปด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดเอมบริโอและก็เอนโดสเปิร์มนะครับซึ่งแต่ละส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยอาจจะพบส่วนประกอบบางอย่างในเมล็ดของพืชชนิดหนึ่งแต่อาจจะไม่พบในอีกชนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นพบเอนโดสเปิร์มในเมล็ดของข้าวโพดแต่ไม่พบในเมล็ดของถั่วแดงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับคำถามชวนคิดการนำเมล็ดพืชไปเพาะนักเรียนเคยปลูกพืชไหมโดยใช้เมล็ดเคยไหมน่าหลายๆคนน่าจะเคยนะครับการนำเมล็ดพืชไปเพาะเพื่อต้องการให้เมล็ดงอกนักเรียนจะทำอย่างไรบ้างทำไง
3: นำเมล็ด
0: ไปฝังลงในดินแล้วทำไงต่อ
3: รดน
0: ้ำให้โดนแสงแดดทำไงต่อฮะทำไงต่อให้ปุ๋ยไหมใส่ปุ๋ยได้ด้วยนะครับที่เราจะต้องทำนะครับเพื่อที่จะนำเมล็ดไปปลูกแล้วก็ให้มันงอกเนี่ยนะครับเราก็ควรจะขุดหลุมก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วก็นำเมล็ดลงไปฝังพร้อมทั้งรดน้ำแล้วก็พรวนดินหรือใส่ปุ๋ยด้วยนะครับคำถามชวนคิดต่อมานะครับการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดจะรดน้ำพรวนดินให้กับพืชนะครับนักเรียนคิดว่าการรดน้ำและพรวนดินเกี่ยวข้องกับการงอกของพืชอย่างไรการรดน้ำจะช่วยอะไรการพรวนดินจะช่วยอะไรเราเอาประเด็นแรกก่อนการรดน้ำช่วยอะไร
4: ช
0: ่
4: วย
0: พืชเจริญเติบโตให้อาหาร
4: ให้สารอาหาร
0: ฮะ
4: ให้สารอาหาร
0: แก่พืชให้น้ำแก่พืชแล้วการพรวนดินล่ะครับช่วยพืชอย่างไรให้พืชงอกหรือเจริญเติบโต

0: ให้มันผสม
1: ให้
0: ให้มีแร่ธาตุในดินเยอะขึ้นอันนี้ก็คือคำตอบของเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับคำถามนี้ครูจะยังไม่เฉลยให้แต่เรากำลังจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันฝากคำถามนี้1คำถามนะครับและอีก1คำถามนะครับเหตุใดเมล็ดพืชส่วนใหญ่ที่ปลูกในเมืองหนาวเมล็ดพืชที่ปลูกในเมืองหนาวเนี่ยนะครับแล้วนำมาปลูกในประเทศไทยจึงไม่งอกต่างสายพันธ
1: ุ์
0: ทำไมปลูกที่เมืองนอกแล้วเกิดแล้วทำไมปลูกที่ไทยไม่เกิดตอนนี้เพื่อนว่าอุณหภูมิไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันโอเคหลายๆคำตอบหลายๆเหตุผลฝากไว้2คำถามนี้ที่ครูยังไม่เฉลยให้เรากำลังจะมาหาคำตอบกันนะครับผ่านกิจกรรมต่อไปนี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับมีใบกิจกรรมที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชเรากำลังจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่จะช่วยให้เมล็ดพืชเนี่ยมันสามารถที่จะงอกได้นะครับมีใบกิจกรรมที่1นะครับมีใบงานที่1ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเราเช่นเคยกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเป็นปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ล่ะครับเราจะต้องสืบค้นใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนตอบมานะครับสืบค้นสังเกตรวบรวมข้อมูลและระบุปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชว่าปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับทีนี้ดูวิธีการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมของกิจกรรมนี้เราจะทำอย่างไรนะครับ1สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดพืชในประเด็นต่อไปนี้ประเด็นแรกก็คือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดพืชประเด็นที่2ก็คือความสำคัญของปัจจัยต่างๆที่ช่วยให้เมล็ดงอกนะครับข้อที่2อภิปรายร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อสรุปและบันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับ3จัดกระทำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล4นำเสนอผลงานของกลุ่มเพื่ออธิบายปัจจัยในการงอกของเมล็ดนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างตารางนะครับตารางผลที่เกิดขึ้นต่อการงอกของเมล็ดพืชนะครับกิจกรรมที่1รดน้ำนะครับก่อนที่เราจะรดน้ำเป็นอย่างไรหลังที่เรารดน้ำแล้วเมล็ดพืชเป็นยังไงบ้างมันจะช่วยเมล็ดพืชอย่างไรประเด็นที่2กิจกรรมที่2คือพรวนดินก่อนที่เราจะพรวนดินเป็นยังไงหลังที่เราพรวนดินเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องร่วมกันวิเคราะห์นะครับใน2ประเด็นนี้คือการรดน้ำแล้วก็การพรวนดินที่ครูฝากเป็นคำถามให้กับนักเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มาตอบคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชข้อที่2ปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชแต่ละปัจจัยส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชอย่างไรนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเอาล่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อม
0: แล้วพร้อมแล้ว
2: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ตอนนี้กิจกรรมที่เราจะต้องทำมี2ประเด็นนะครับก็คือการรดน้ำจะช่วยให้พืชงอกอย่างไรบ้างแล้วก็การพรวนดินจะช่วยให้พืชงอกอย่างไรบ้างนักเรียนสืบค้นแล้วก็ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มแล้วก็บันทึกลงในใบงานที่1ได้เลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางก็ร่วมกันทำกิจกรรมแล้วก็วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปนะครับเรามาอภิปรายหลังการทำกิจกรรมกันนะครับจากตารางนี้อ่ะการรดน้ำประเด็นแรกกิจกรรมคือการรดน้ำนะครับก่อนทำกิจกรรมนะครับเมล็ดจะเกิดการพักตัวไม่สามารถที่จะงอกได้แต่พอเรารดน้ำลงไปมันจะเป็นยังไงมันจะช่วยเมล็ดมันจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดใช่ไหมหลังจากที่โดนน้ำเปลือกหุ้มเมล็ดมันก็จะแตกหรือหลุดลอกออกไปมันจะช่วยให้เมล็ดงอกได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่ทำกิจกรรมนะครับหลังจากที่รดน้ำลงไปเนี่ยนะครับจะช่วยให้เมล็ดหยุดการพักตัวและพองขยายขนาดขึ้นทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวลงหรือลอกก็ได้นะครับเป็นผลให้รากแรกเกิดงอกและแทงออกมาจากเมล็ดได้และยังช่วยให้เนื้อเยื่อเอนโดสเปิร์มอ่อนนุ่มทำให้ต้นอ่อนนำอาหารที่สะสมไว้มาใช้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการรดน้ำช่วยให้เมล็ดงอกได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นนะครับต่อมากิจกรรมที่2หรือประเด็นที่2คือการพรวนดินนะครับก่อนที่เราจะพรวนดินเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมล็ดจะเกิดการพักตัวต้องใช้เวลานานเมล็ดจึงจะสามารถงอกได้แต่พอเราพรวนดินมันเป็นการช่วยยังไงช่วยอะไรครับช่วยให้มีอากาศใช่ไหมช่วยให้มีอากาศนะครับหลังจากทำกิจกรรมนะครับทำให้หลังจากที่เราพรวนดินเนี่ยนะครับจะทำให้เมล็ดมีโอกาสได้รับอากาศมากขึ้นนะครับส่งผลให้แก๊สออกซิเจนสามารถที่จะผ่านเข้าไปนะครับในเมล็ดได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยในการงอกได้นะครับเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้พอจะบอกได้ไหมว่าปัจจัยที่จะช่วยในการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้างน้ำแล้วก็ออกซิเจนก็คือแก๊สก็คือเป็นอากาศนั่นเองนะครับคำถามท้ายกิจกรรมนะครับปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชช่วยกันตอบเลยปัจจัยใดบ้างเมื่อกี้ที่เราทำกิจกรรมผ่านไป2ประเด็นน้ำอากาศใช่ไหมครับปัจจัยนะครับก็คือมีน้ำอากาศที่เราตอบมาคือแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะช่วยนะครับต่อการงอกของเมล็ดน้ำมีแก๊สออกซิเจนแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นเองนะครับทีนี้ข้อที่2นะครับปัจจัยในการงอกของเมล็ดพืชแต่ละปัจจัยส่งผลต่อการงอกของเมล็ดพืชอย่างไรนะครับอ่ะดูไปพร้อมกันเลยนะน้ำหรือความชื้นนะครับมันจะช่วยให้เมล็ดเนี่ยหยุดการพักตัวนะครับถ้าเรานำเมล็ดไปแช่น้ำเมล็ดมันก็จะพองขึ้นนะครับเปลือกหุ้มเมล็ดก็จะอ่อนตัวลงทำให้รากแรกเกิดสามารถที่จะงอกออกมาได้นะครับแล้วก็จะได้ต้นพืชที่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเองนะครับหรือนอกจากนั้นก็ยังช่วยให้เนื้อเยื่อเอนโดสเปิร์มเนี่ยอ่อนนุ่มนะครับทำให้ต้นอ่อนนำอาหารที่สะสมไว้เนี่ยไปใช้ได้นะครับ2พืชจะใช้ออกซิเจนสำหรับกระบวนการสร้างพลังงานเพื่อจะใช้ในการงอกนะครับ3อุณหภูมิที่เหมาะสมเมล็ดจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในเซลล์ของเมล็ดเนี่ยเกิดขึ้นได้ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดแต่ละชนิดมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเมล็ดแต่ละชนิดเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปนะครับสรุปจากการทำกิจกรรมนี้พอสรุปได้ไหมสรุปได้เนาะปัจจัยที่ช่วยในการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้าง
1: น้ำ
0: อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็แก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับการงอกของเมล็ดนะครับเกิดขึ้นเมื่อเอมิโอนะครับงอกออกจากเมล็ดจากนั้นก็เจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่นะครับแล้วก็จะเมื่อพืชนะครับแก่เต็มที่ผลก็จะสุกไปพร้อมกันเมล็ดก็จะกระจายออกจากต้นเดิมเมื่อไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับก็จะมีทั้งความชื้นนะครับมีแก๊สออกซิเจนมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็จะสามารถช่วยให้เมล็ดนั้นสามารถที่จะงอกขึ้นมาได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมของเรานะครับคำถามที่ครูฝากไว้น่าจะตอบได้แล้วนะครับการปลูกพืชโดยใช้เมล็ดจะรดน้ำพรวนดินให้กับพืชนักเรียนคิดว่าการรดน้ำและพรวนดินเกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดไหม
1: เก
0: ี่ยวนะครับเกี่ยวนะครับโดยที่การรดน้ำจะช่วยให้เมล็ดหยุดการพักตัวนะครับสามารถที่จะงอกออกมาได้นะครับแล้วการที่เราพรวนดินก็จะทำให้เมล็ดนั้นเจอกับแก๊สอะไรนะแก๊สออกซิเจนมากขึ้นนะครับก็จะเมล็ดก็จะสามารถนำแก๊สออกซิเจนนี้ไปสร้างเป็นพลังงานในการงอกได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งการรดน้ำแล้วก็พรวนดินจะช่วยให้เมล็ดนั้นงอกได้ง่ายขึ้นนะครับอีกหนึ่งคำถามที่ครูเคยฝากไว้เหตุใดพืชส่วนใหญ่ที่ปลูกในเมืองหนาวเมื่อนำมาปลูกในประเทศไทยจึงไม่งอกเมืองหนาวอุณหภูมิเป็นยังไง
2: หนาว
0: อุณหภูมิสูงหรือต่ำ
2: ต่ำ
0: ประเทศไทยอุณหภูมิเป็นไง
2: ส
0: ู
2: ง
0: น่าจะสูงกว่าประเทศที่อยู่เมืองหนาวใช่ไหมเราเรียนรู้มาแล้วว่าเมล็ดแต่ละชนิดเนี่ยจะเหมาะกับอุณหภูมิที่แตกต่างกันใช่ไหมเพราะนั้นพืชที่สามารถงอกได้ในเมืองหนาวก็อาจจะไม่สามารถที่จะงอกได้ในเมืองไทยนั่นเองนะครับเพราะเมล็ดพืชจะงอกได้ดีที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับซึ่งเมล็ดพืชในเมืองหนาวจะงอกได้ดีที่อุณหภูมิที่ต่ำนะครับเมื่อนำมาปลูกในประเทศไทยที่มีอุณหภูมิสูงก็อาจจะไม่งอกนั่นเองนะครับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเมล็ดพืชจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็จะมีเปลือกหุ้มเมล็ดมีเอมบริโอและก็เอนโดสเปิร์มนะครับซึ่งนะครับเมล็ดพืชแต่ละชนิดก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดอาจจะมีเอนโดสเปิร์มบางชนิดอาจจะไม่มีเอนโดสเปิร์มนะครับแต่ละส่วนประกอบของพืชก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับที่จะคอยปกป้องอันตรายนะครับให้กับเมล็ดแล้วก็เอนโดซึ่งมีส่วนประกอบย่อย3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรากแรกเกิดนะครับที่จะโตเป็นรากแก้วลำต้นแรกเกิดที่จะเจริญเติบโตไปเป็นลำต้นนะครับแล้วก็ใบเลี้ยงที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนประกอบที่3ก็คือเอนโดสเปิร์มที่จะทำหน้าที่ในการสะสมอาหารให้กับต้นอ่อนที่กำลังงอกนั่นเองนะครับการงอกของเมล็ดพืชตอบให้ครูชื่นใจหน่อยได้ไหมว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง1น้ำ2แก๊สออกซิเจนและ3คืออุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับจะเหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดพืชแล้วทำให้เมล็ดพืชสามารถที่จะงอกได้นั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะต้องมาเรียนรู้ไปด้วยกันก็คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1พืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ด2ใบงานที่1พืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะนะครับฝากนักเรียนกลับไปทบทวนด้วยเนาะนะครับว่าส่วนประกอบของเมล็ดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ช่วยให้เมล็ดงอกมีอะไรบ้างทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับถ้าวันนี้ไม่มีคำถามนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มาพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารักCute cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

อุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวไต่งวง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปพอตามัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปพอตามัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weight w e i g h t weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปลาขว้างปลาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l eP-H-A-N-T Elephant ช้าง Big B-I-G Big ใหญ่ Swim S-W-I-M Swim ว่ายน้ำ Hippopotamus H-I-P-P-O-P-O-T-A-M-U-S Hippopotamus Hippopotamus WaitWEIGHT weight น้ำหนักยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะได้มานำเสนอผลงานนะครับที่เราได้สร้างสรรค์ร่วมกันก็คือผลงานขนมหวานจานโปรดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องลิ้มรสขนมหวานจานโปรดนะครับจากที่ครั้งที่แล้วเราได้เตรียมในการจัดเตรียมจานแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะได้เสิร์ฟจานอาหารให้กับลูกค้าของเราแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกคนที่เตรียมจานขนมหวานของตัวเองมานะครับก็จะได้นำจานอาหารเสิร์ฟให้กับลูกค้าซึ่งครูก็ได้ให้ประเด็นในการนำเสนอไปแล้วเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีอะไรที่ควรจะต้องพูดกับลูกค้าของตัวเองบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้กันก่อนนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับในด้านความรู้คือสามารถอธิบายคุณสมบัติแล้วก็การใช้สีไม้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ซึ่งในส่วนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการบอกเทคนิคที่หนูใช้ในการสร้างงานศิลปะของตัวเองนะครับก็คือบอกว่าเราใช้วิธีการแรงเงาใช้วิธีการฝนเส้นสานเส้นวนเส้นคือใช้วิธีการไหนก็จะในหัวข้อนี้หนูก็จะต้องนำเสนอไปด้วยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของด้านทักษะนะครับแล้วก็กระบวนการในการสร้างงานคือนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคสีไม้ได้นะครับอันเนี้ยก็จะประเมินจากตัวผลงานของทุกคนเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการนำเสนอผลงานขนมหวานจานโปรดที่ครูได้ให้ประเด็นในการนำเสนอไปทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันนะครับและสุดท้ายนะครับคือในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือตระหนักแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของการใช้ทัศนธาตุซึ่งในงานชิ้นนี้เราใช้ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์อย่างหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร่างภาพที่ทำให้เห็นเส้นแล้วก็รูปร่างรูปทรงนะครับการลงสีการใช้น้ำหนักแสงเงาเพื่อให้งานเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นรวมถึงการใช้เทคนิคการวนเส้นสานเส้นฝนเส้นแรงเงาที่จะทำให้งานเนี่ยมีพื้นผิวที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็คือทำให้เรารู้จักและเข้าใจทัศนธาตุมากขึ้นรวมถึงเห็นความสำคัญและยังต่อยอดเอาไปใช้ในอนาคตได้ด้วยนะครับแล้วก็การใช้เทคนิคสีไม้ซึ่งครูก็ได้เอาเทคนิคการใช้สีไม้หลากหลายสีมาให้พวกเราได้ดูแล้วก็ให้ปรับใช้กับงานชิ้นนี้นักเรียนก็สามารถเอาไปต่อยอดได้อีกเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาสำรวจผลงานขนมหวานจานโปรดกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอให้ทุกคนชูผลงานของตัวเองให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยหันไปให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยนะครับหันให้เพื่อนๆปลายทางได้เลยเดี๋ยวครูจะเดินไปขอชมใกล้ๆด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีผลงานชิ้นไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวครูจะเดินไปดูแล้วก็จะหยิบผลงานที่น่าสนใจมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันว่าผลงานขนมหวานจานโปรดที่เพื่อนหยิบมาในวันนี้นะครับเป็นผลงานชิ้นไหนและจากที่เห็นจากที่ครูหยิบให้ดูเนี่ยเขามีวิธีการในการเอามานำเสนอยังไงนะครับมีวิธีการในการเอามาเสิร์ฟพวกเรายังไงเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็อยากให้คุณครูปลายทางลองหยิบผลงานของเด็กๆนะครับมาให้เพื่อนๆดูและเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าเขาจะมีวิธีการนำเสนอยังไงนะครับชิ้นแรกครูขอดูชิ้นนี้ก่อนเลยซึ่งชิ้นนี้เราเคยเห็นกันไปบ้างแล้วนะครับชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานลูกชุบซึ่งเป็นการใช้สีแล้วทำให้ลูกชุบเนี่ยแวววาวนะครับเหมือนมีแสงสะท้อนออกมาจากตัวลูกชุบจริงๆเลยนะครับก็ทำให้เป็นผลงานที่มีความน่าสนใจมากๆนะแล้วก็เหมือนผลงานของเขาเนี่ยมีตัววุ้นเคลือบตัวลูกชุบอยู่จริงๆอันนี้เป็นอีกผลงานนึงขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแม่ค้าขนมหวานของเราจะมีวิธีในการเสิร์ฟยังไงนะครับมาดูผลงานชิ้นต่อไปกันบ้างดีกว่าผลงานชิ้นต่อไปมาดูขนมที่ไปทางตะวันตกบ้างนะครับขนมที่ไปทางตะวันตกอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ย
1: แพนเค
0: ้กนะครับแพนเค้กอันนี้เมื่อกี้เป็นขนมไทยเนาะคราวนี้เป็นแพนเค้กแบบตะวันตกแล้วนะครับซึ่งเลือกเอาอาหารของชาวตะวันตกมานำเสนอมีซอสบลูเบอรี่ด้านบนนะแล้วเพื่อนก็ถ่ายทอดความไหลเยิ้มของตัวซอสออกมาได้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาดูในส่วนของวิธีการ นำเสนอให้พวกเราได้ลิ้มรสขนมหวานนะครับว่าเขาจะมีวิธีการนำเสนอที่น่าติดตามยังไงขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอดูอีกสักหนึ่งผลงานนะครับขอดูอีกสักหนึ่งผลงานงานชิ้นนี้เราไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากันแต่ครั้งที่แล้วครูเคยบอกไปแล้วว่าเป็นผลงานที่เพื่อนเนี่ยมีความมั่นใจมากๆเลยในการลงสีนะครับคนอื่นๆเนี่ยจะลงสีแบบคลุมทั้งภาพแต่คนนี้เขาลงทีละแต่ลงทีละส่วนแล้วยังสามารถคุมโทนสีของทั้งภาพได้อยู่ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการที่น่าสนใจมากๆและอีกอย่างที่ทำได้ดีมากๆคือมีการเว้นช่องแสงที่เกิดจากการสะท้อนของตัววุ้นแล้วก็ตัวซอสเนี่ยได้ดีมากๆด้วยเดี๋ยวมาติดตามดูว่าพ่อค้าของเราจะนำเสนออาหารจานนี้ให้พวกเราได้ลิ้มรสออกมาในรูปแบบไหนนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและนี่ก็เป็นจานอาหารตัวอย่างนะครับที่เดี๋ยวเราจะได้ติดตามรูปแบบในการนำเสนอของเขาต่อไปว่าในขั้นตอนของการนำเสนอเนี่ยจาก5ประเด็นที่ครูให้ไว้เขาจะมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจยังไงรวมถึงวันนี้นะครับอยากให้นักเรียนปลายทางเนี่ยที่ร่วมนำเสนอกันอยู่เนี่ยนะครับให้มีคนที่คอยให้คำแนะนำสักเพื่อนสักนิดนึงติชมเพื่อนสักนิดนึงขั้นกลางสลับกันไประหว่างการนำเสนอไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกสักนิดนึงนะครับว่าวิธีการนำเสนอหรือประเด็นในการนำเสนอของเราในวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับเรามาทบทวนนะครับในการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ของเราในวันนี้ก็คือการนำเสนอผลงานขนมหวานจานโปรดนั่นแหละมาทบทวนในส่วนของตัวความหมายกันสักนิดหนึ่งนะครับการนำเสนอผลงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นการเอาข้อมูลของงานที่เราสร้างขึ้นมานำเสนอให้กับผู้ชมงานได้รับรู้ซึ่งจริงๆแล้วการนำเสนองานเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในหอศิลป์เนาะหรือในการจัดนิทรรศการศิลปินก็จะมาอธิบายให้ผู้ชมฟังว่างานเขาเนี่ยมีแนวคิดยังไงสะท้อนเรื่องอะไรนะครับรวมถึงจะเป็นการถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจแนวคิดวิธีการในการสร้างงานด้วยเหมือนกันวันนี้เราทำงานในโจทย์เดียวกันก็คือขนมหวานจานโปรดใช้เทคนิคเดียวกันคือเทคนิคสีไม้แต่วิธีการหรือกระบวนการที่เราสร้างสรรค์รวมถึงแนวคิดที่เราหยิบยกมาเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปวันนี้เราก็จะได้มาแลกเปลี่ยนกันผ่านการนำเสนอผลงานนะครับในเรื่องลิ้มรสขนมหวานจานโปรดที่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนของเราวันนี้จะได้ออกมานำเสนอจานอาหารขนมหวานจานโปรดของเรานะครับซึ่งประกอบไปด้วย5ประเด็นด้วยกันในการนำเสนอนะครับคนที่ออกมาขายอาหารวันนี้นะครับขายขนมวันนี้จะต้องนำเสนอ5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเลยคือบอกชื่อผลงานหน่อยว่าเราให้ชื่อผลงานชิ้นนี้ของเราว่าอะไรนะครับต้องบอกชื่อเมนูอาหารเนาะกับลูกค้าสักนิดหนึ่งข้อต่อมาคือบอกแนวคิดแล้วก็แรงบันดาลใจว่าเรามีแนวคิดมีแรงบันดาลใจอะไรถึงเลือกขนมหวานชนิดนี้มาบางคนอาจจะเลือกจากความชื่นชอบส่วนตัวเนาะชอบทานขนมหวานชิ้นนี้เป็นของที่มันทานง่ายหาซื้อง่ายราคาถูกก็เลยเลือกมานำเสนอให้กับลูกค้านะครับส่วนต่อมานะครับขนมหวานที่เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์คือขนมอะไรอันนี้ครูอยากให้บอกความเป็นมาเป็นไปของขนมของเราสักนิดนึงยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าจานขนมของครูเนี่ยเป็นขนมฝอยทองครูก็อาจจะบอกว่าสำหรับจานขนมของครูนะครับเป็นขนมฝอยทองซึ่งเป็นขนมที่มีได้รับต้นตำรับมาจากประเทศโปรตุเกสเข้ามาในช่วง

สมัยอยุธยาส่วนผสมก็จะเป็นน้ำตาลแล้วก็ไข่เป็ดนะครับในการทำออกมาเป็นขนมฝอยทองอันนี้แค่ง่ายๆสั้นๆเลยนะครับที่อยากให้นักเรียนเนี่ยพูดถึงขนมหวานที่เราเลือกมาเป็นต้นแบบนะครับต่อมาข้อที่3เทคนิคหรือกระบวนการในการทำงานเราใช้เทคนิคเดียวกันก็คือเทคนิคสีไม้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนอธิบายเพิ่มเติมว่าเราเลือกใช้วิธีการไหนในตัวผลงานเราเลือกแรงเงาเลือกฝนเส้นเลือกสารเส้นหรือเลือกวนเส้นเนาะเพราะฉะนั้นของแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะใช้มากกว่า1วิธีก็อยากให้นำเสนอไปด้วยนะครับและสุดท้ายเลยอันนี้สำคัญมากๆที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันคือปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่เจอในงานชิ้นนี้ซึ่งเชื่อว่าแต่ละคนเจอปัญหาแตกต่างกันแน่นอนแล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้นำเสนอให้ครบทั้ง5ประเด็นนี้นะครับและหลังจากนำเสนอเสร็จแล้วเดี๋ยวครูก็จะให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยได้วิจารณ์ผลงานกันสักนิดนึงเนาะได้ติชมได้ให้แนวทางในการพัฒนากันสักนิดนึงด้วยนะครับเราก็จะนำเสนอแบบนี้กันไปเรื่อยๆตลอดคาบเรียนเลยนะครับคราวนี้มาสู่ช่วงของการจัดเตรียมจานขนมหวานจานโปรดนะครับเดี๋ยวมีเวลาให้พวกเราได้เตรียมความพร้อมนะครับก็อยากให้เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของการนำเสนอผลงานของตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะเตรียมความพร้อมในส่วนของการวิจารณ์ผลงานหรือให้คำแนะนำกับผลงานเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวให้พวกเราได้เตรียมความพร้อมทั้ง5ประเด็นนะครับที่เราจะใช้ในการนำเสนอผลงานมีเวลาให้3นาทีในการเตรียมตัวทุกคนเชิญเลยครับ

0: นักเรียนครับตอนนี้นะครับเราจะเข้าสู่กิจกรรมลิ้มรสขนมหวานจานโปรดนะครับที่นักเรียนทุกคนจะได้เอาขนมหวานของตัวเองที่ได้สร้างสรรค์มาด้วยเทคนิคสีไม้เนี่ยมาเสิร์ฟนะครับแล้วก็ให้ผู้ชมของเราหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยได้ลิ้มรสขนมหวานของเราแล้วก็จะได้นำเสนอทั้ง5ประเด็นนะครับรวมถึงนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนนะครับในการวิจารณ์ผลงานของเพื่อนๆ เนี่ยก็ให้เตรียมตัวแล้วก็สามารถนำเสนอแล้วก็วิจารณ์ไปพร้อมๆกันได้เลยนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะดูแนวทางจากนักเรียนในห้องต้นทางเป็นหลักก่อนก็ได้หลังจากนั้นพอเริ่มได้แนวทางแล้วก็สามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานขนมหวานจานแรกนะครับว่าวันนี้จานแรกเราจะได้ชิมลิ้มรสเมนูอะไรขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: ชื่อผลงานของหนูนะคะก็คือชื่อไอติมโบราณค่ะแนวคิดนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หนูชอบกินค่ะไอติมโบราณหรือไอติมบัฟเฟิลมีส่วนผสมก็คือแป้งน้ำตาลไข่และช็อกโกแลตค่ะใช้เทคนิคในการคือเทคนิคฝนเส้นค่ะปัญหาก็คือลงสีผิดเฉดค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะใช้ยางลบๆค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับผลงานชิ้นแรกนะครับเป็นผลงานไอติมโบราณนะครับซึ่งเพื่อนก็ได้นำเสนอนะครับกระชับแล้วก็รวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนที่จะมาวิจารณ์นะครับหรือว่ามาให้คำแนะนำหรือชื่นชมเพื่อนเนี่ยจะชื่นชมไปในทิศทางไหนนะครับขอเชิญคนที่มีหน้าที่ในการวิจารณ์ครับผมเชิญครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเพื่อนที่ได้รับชมผลงานไปแล้วเนี่ยประทับใจหรือชื่นชอบผลงานยังไงบ้างแล้วก็มีคำแนะนำให้กับเพื่อนที่ได้นำเสนอไปแล้วในเมนูขนมหวานจานแรกยังไงบ้างเชิญครับ
2: ในตัวผลงานของเพื่อนนะครับผมชอบในตรงที่สิ่งที่เรารับประทานไปแล้วครับมีที่สวยงามครับแต่ว่าผมคิดว่ายังมีข้อที่ต้องทำใหม่ด้วยครับก็คือการลงสีครับยังไม่ค่อยเด่นแล้วก็เงายังไม่ค่อยเด่นชัดครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็มีคำแนะนำนะครับในส่วนของการลงสีเพิ่มเติมนะครับก็คืออยากให้ลงสีให้ชัดกว่านี้เพื่อที่จะได้คัดแสงแล้วก็คัดเงาในตัวผลงานเนี่ยได้ดีกว่านี้ด้วยก็คือว่าเป็นคำแนะนำที่ครูเห็นด้วยนะครับก็อยากให้นักเรียนทุกคนนะครับได้สำรวจผลงานตัวเองตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็อยากให้ได้ปรับงานในการทำงานครั้งต่อไปหรือว่าก่อนจะนำงานไปส่งครูในงานชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถปรับแก้ได้ตามคำแนะนำที่เพื่อนแนะนำได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนมหวานจานที่2กันนะครับว่าจะมาในเมนูอะไรซึ่งวันนี้เราจะทานขนมหวานกันให้เป็นเบาหวานไปเลยให้น้ำตาลขึ้นไปเลยนะครับไปดูผลงานจานที่2กันครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
3: ชื่อผลงานของผมนะครับชื่อว่าวุ้นองุ่นครับแนวคิดและแรงบันใจมีเหตุผลที่ผมเลือกมาเพราะว่าอร่อยครับขนมที่เลือกมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานขนมหวานจานโปรดต้นตำรับที่วาดมาคือตำรับยุโรปครับแล้วก็วิธีการทำคือนำหม้อมาและต้มน้ำประมาณ 1-2 นาทีและใส่ผงและใส่ในซิลิโคนและแช่ในตู้เย็นประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับเทคนิคกระบวนการในการทำของผมใช้การแรงเงาครับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของผมปัญหาของผมคือผมระบายสีไม่ค่อยเนียนครับแนวทางการแก้ไขปัญหาคือใช้วิธีการบูนสีครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจานที่2ของเรานะครับเป็นจานวุ้นองุ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นจานที่ครูชื่นชมว่าทำได้ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีการที่น่าสนใจมากๆคือเทคนิคในการลงสีเชฟท่านนี้นะครับเชฟท่านนี้เลือกที่จะนำเสนอวิธีการในการปรุงอาหารด้วยก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามุมมองของ

0: ของลูกค้ามีมุมมองยังไงแล้วก็จะให้คำแนะนำอะไรกับเชฟบ้างไปฟังคำแนะนำจากลูกค้ากันครับ
1: ค่ะจากที่เพื่อนนำเสนอมานะคะเพื่อนมีการลงสีและแบ่งแสงและเงาได้ถูกต้องค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือการพูดค่ะการพูดต้องพูดให้ชัดเจนและกระชับกว่านี้ค่ะไม่ติดขัดค
0: ่
1: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแสดงว่าในส่วนของตัวผลงานนะครับก็ทำได้ดีแล้วแล้วก็มีคำแนะนำในส่วนของการนำเสนอนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่ให้ขาดความต่อเนื่องในการรับประทานขนมหวานของเรานะครับไปชมขนมหวานในจานที่3กันเลยครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
2: วันนี้ผมจะมานำเสนอขนมหวานที่มีชื่อว่ารักหวานในจานปลาครับแนวคิดหรือแรงบันดาลใจนะครับคือการที่ได้กินขนมหวานชนิดนี้ในตอนเด็กครับซึ่งขนมหวานชนิดนี้มีชื่อว่าทายากิครับโดยต้นตำรับมาจากประเทศญี่ปุ่นครับส่วนประกอบมีนมแป้งไข่ครับเทคนิคในการทำนะครับมีการฝนและแรงเงาครับข้อผิดพลาดนะครับมีการลงสีเข้มเกินไปตรงเกล็ดปลาครับวิธีการแก้ปัญหานะครับใช้สีขาวในการแก้ปัญหาครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับซึ่งจานนี้นะครับนำขนมปลานะครับจากญี่ปุ่นมานำเสนอแล้วก็มีการตั้งชื่อน่าสนใจมากๆด้วยอันนี้ครูสนใจวิธีการแก้ไขปัญหาของเขานะครับที่เขาใช้วิธีการลงสีที่เกล็ดปลาเนี่ยเข้มเกินไปแต่วิธีการแก้ไขเขาเลือกวิธีที่แตกต่างออกไปจากการลบโดยใช้วิธีการลงสีขาวไปปรับหรือไปผสมให้ตัวเกล็ดที่เข้มเนี่ยอ่อนลงอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ไม่ค่อยเห็นมีใครในห้องออกอากาศเนี่ยนะครับใช้ในการแก้ไขก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของลูกค้าที่ได้รับประทานอาหารจานนี้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไปฟังกันครับ
3: สิ่งที่หนูชอบในผลงานของเพื่อนนะคะคือการลงเงาค่ะเพราะมันดูมีมิติดีค่ะแต่ที่อยากให้ปรับปรุงนะคะคือการลงแสงค่ะ
0: ครับผมขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็เพื่อนชื่นชอบนะครับในส่วนของผลงานนะครับแต่อยากให้ปรับปรุงในส่วนของการปรับแสงในตัวผลงานนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้นะครับก็ยังสามารถระบายสีเพิ่มเติมได้อีกเพื่อให้ตัวผลงานเนี่ยมีความเข้มขึ้นนะครับหรือว่ามีสีที่ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับที่นักเรียนเนี่ยได้เตรียมมามากขึ้นด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าจากผลงานชิ้นนี้เนี่ยเขายังมีพื้นกระดาษสีขาวเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเพิ่มเติมระบายสีเพิ่มเติมผสมลงไปเพิ่มได้จะทำให้ผลงานเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเรามารับชมขนมหวานจานต่อไปกันนะครับตอนนี้เรารับชมได้ชิมไปแล้ว3จานเนาะเป็นจานที่4แล้วเดี๋ยวมาดูว่าจานที่4จะเป็นเมนูอะไรไปรับชมกันครับ
1: ชื่อผลงานคือคุกกี้สีสันแรงบันดาลใจคือหนูชอบทานคุกกี้ค่ะคุกกี้มีความเป็นมาคือขนมชิ้นเล็กๆที่มีรูปร่างแบนทำมาจากแป้งสาลีคุกกี้ทำโดยการแบ่งขนมเค้กที่ผสมแล้วออกมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำเข้าเตาอบค่ะเทคนิคที่หนูใช้คือการวนเส้นค่ะปัญหาที่พบเจอคือการใช้สีผิดค่ะเช่นการหยิบสีน้ำตาลมาผิดเฉดแก้ปัญหาโดยใช้ยางลบมาลบเบาๆแล้วเติมสีที่ฉูกเฉดเข้าไปใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นคุกกี้นะครับซึ่งน่าสนใจเหมือนกันอันนี้เป็นขนมที่ครูชอบมากๆคุกกี้สีสันนะครับผลงานของเพื่อนเนี่ยก็ได้เอาเป็นคุกกี้นะครับที่มีตัวเขาเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตเนาะที่เป็นเม็ดเนี่ยเป็นสีออกมานะครับก็ได้เอามาใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนมีวิธีการแก้ปัญหาก็คือปัญหาที่เจอเนี่ยเขาเจอปัญหาคือระบายผิดเฉดก็คือเขาเลือกกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เลือกสีเป็นเฉดยกชุดมาน้ำตาลก็คือยกทุกเฉดของน้ำตาลมาเลยแล้วก็ระบายปัญหาที่เพื่อนเจอคือหยิบสีผิดแล้วก็ระบายผิดเฉดไปเขาก็แก้ไขง่ายๆด้วยการลบนะครับแล้วก็ระบายซ้ำลงไปใหม่นักเรียนจะสังเกตได้ว่าผลงานชิ้นนี้ของเพื่อนเนี่ย

0: เรียบแล้วก็เนียนมากๆเลยซึ่งส่วนมากงานที่เรียบและเนียนเนี่ยจะใช้เทคนิคของการฝนเส้นหรือวนเส้นนะครับวนเส้นไปเรื่อยๆจะทําให้ความคงที่ของความคงที่หรือความสม่ําเสมอของตัวเส้นสีไม้เนี่ยเยอะแล้วก็เกิดความเรียบและความเนียนจะทําให้ผลงานเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีความใกล้เคียงเหมือนของจริงเหมือนภาพต้นฉบับจริงๆมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสคุกกี้สีสันวันนี้จะมีความคิดเห็นว่ายังไงเชิญครับ
1: ตรงที่ผมชอบนะครับชอบการไล่สีคร
0: ับ
1: ส่วนที่ผมชอบนะครับคือส่วนของขนมคุกกี้ครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่ต้องพัฒนานะครับคือการลายเงาครับ
0: การแรงเงาหนูคิดว่าควรจะแรงเงายังไงเพิ่มดีครับ
1: ลายเงาตรงส่วนตรงที่มองที่แสงเข้าไม่ถึงครับ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนก็มีคำแนะนำว่าสามารถคัดเงาได้อีกนะครับในส่วนที่เป็นเงาตกกระทบอันนี้ก็สามารถทำได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ผลงานที่เพื่อนทำมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับแต่ถ้าคัดเงาเข้าไปอีกเนี่ยจะทำให้ตัวผลงานเนี่ยมีมิติแล้วก็ดูลอยขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ครูชื่นชอบนะครับแล้วก็สามารถลงสีได้เรียบเนียนนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับของจริงมากๆเลยถ้าย้อนไปดูที่กระบวนการทำงานของเพื่อนเนี่ยก็จะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งมากๆมีสมาธิแล้วก็ใส่ใจจดจ่ออยู่กับแต่ละขั้นตอนในการลงสีในตัวผลงานคุกกี้ชิ้นเล็กๆของเขาเนี่ยมากๆเลยพอเขาใส่ใจมากๆมีสมาธิมากๆเนี่ยเลยทำให้เกิดความเรียบเนียนแล้วก็ทำให้เกิดความสวยงามความละเอียดในตัวผลงานมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่อยากให้เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนนะครับได้พัฒนาผลงานของตัวเองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนมหวานจานต่อไปนะครับจะมาในเมนูอะไรวันนี้เราได้ลิ้มรสทั้งขนมหวานไทยขนมหวานของต่างชาตินะครับมาดูกันว่าจานต่อไปเชฟจะเอาอาหารอะไรเมนูขนมหวานอะไรมาเสิร์ฟเราขอเสียงปรบมือให้เชฟหน่อยครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอขนมหวานนะครับขนมหวานที่เลือกนะครับชื่อว่าอาณาจักรแห่งสตรอเบอรี่ครับแนวคิดและแนวบันดาลใจนะครับชอบทานในขนมหวานครับมีความอร่อยครับแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวครับขนมหวานที่เลือกมาเป็นต้นแบบขนมหวานจานโปรดนะครับเป็นขนมสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับเป็นขนมที่มีความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวครับความหวานได้มาจากตัวเค้กครับความเปรี้ยวได้มาจากส่วนที่เป็นรสชาติหรือว่าแยมครับมีหลายรสชาติครับเช่นบลูเบอรี่สตรอเบอรี่ส้มเป็นต้นครับเทคนิคในการทำงานนะครับมีการไล่สีการแรงเงาแล้วก็การฝนครับปัญหาที่พบเจอในการทำงานในครั้งนี้นะครับในเรื่องของการลงสีครับมีการลงสีที่เข้มเกินไปครับก็เลยใช้สีขาวมาช่วยครับแล้วก็ใช้การเกลี่ยสีมาช่วยครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเมนูเค้กสตรอเบอรี่นะครับซึ่งเป็นอีกขนมหวานอย่างหนึ่งนะครับที่ครูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเหมือนกันนะครับซึ่งในผลงานชิ้นนี้นะครับเพื่อนก็ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการแก้ไขคือมีการลงสีผิดแล้วก็ใช้สีขาวเนี่ยช่วยอีกเหมือนกันก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ได้นำเสนอไปแล้วนะครับก็ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้เหมือนกันก็จะแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ได้นะครับในการแก้ไขเดี๋ยวมาดูว่าในมุมมองของเพื่อนนะครับที่ได้ชมการนำเสนออาหารนะครับมีมุมมองยังไงแล้วก็อยากให้แก้ไขหรือพัฒนาอะไรบ้างไปรับชมกันครับ
3: ชอบการลงสีของเพื่อนค่ะแต่ว่าอยากให้พัฒนาตรงสตรอเบอรี่อยากให้เติมแสงและเงามากขึ้นค
0: ่
3: ะ
0: ชอบการลงสีของเพื่อนนะครับแต่อยากให้พัฒนาในการเก็บแสงและเงามากขึ้นซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับงานของเพื่อนเนี่ยถ้าพัฒนาต่อได้เนี่ยจะพัฒนาในส่วนของการเหลาสีไม้ให้แหลมนะครับถ้าเราเหลาสีไม้ให้แหลมเนี่ยจะทำให้รายละเอียดในการเลือกผสมสีไม้เข้าไปในตัวงานเนี่ยผสมสีได้หลากหลายเฉดมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่อยากให้นักเรียนเนี่ยนำไปปรับใช้กับการใช้สีไม้ซึ่งจากเดิมเนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีวิธีการใช้สีไม้ที่เลือกการใช้แบบระบายเข้มๆไปเลยแล้วก็ไล่สีเอานะครับแต่ถ้าเราเหลาแหลมๆแล้วค่อยระบายจางๆลงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเติมสีเข้าไปเรื่อยๆผสมเข้าไปงานเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ตัว

0: งานของเรามีมิติมากขึ้นมีแสงและเงาที่ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงได้ผลงานที่ละเอียดมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เราจะไปชิมลิ้มรสขนมหวานจานที่6นะครับตอนนี้น้ำตาลใครขึ้นแล้วบ้างครูว่าน้ำตาลครูเริ่มจะขึ้นแล้วนะครับวันนี้ได้ตัดขากันแน่นอนเลยไปดูขนมหวานจานที่6กันครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
1: ขนมหวานจานโปรดนะคะชื่อผลงานคือมากลองใจกลางปารีสแนวคิดและแรงบันดาลใจคือเป็นขนมที่ชอบกินและเป็นขนมที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องโปรดด้วยค่ะขนมหวานที่เลือกมาเป็นต้นแบบเป็นมากลองเป็นขนมหวานฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นแผ่นกลม2ชิ้นประกอบกันตรงกลางสอดไส้ครีมมีรสชาติและสีสันที่หลากหลายภายนอกกรอบและภายในนุ่มเหนียวค่ะเทคนิคกระบวนการในการทำงานลงน้ำหนักสีและแรงเงาปัญหาที่เจอคือสีไม่ตรงกับแบบเส้นไม่เนียนใช้เส้นใหญ่ค่ะวิธีแก้ปัญหาก็คือเหลาดินสอให้แหลมค่อยๆลงสีและลงน้ำหนักสีค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เจ้าของเมนูมากรองหน่อยครับสำหรับมากรองนะครับก็เป็นขนมหวานจากต่างชาติอีกเหมือนกันซึ่งเป็นขนมหวานที่ในกระบวนการทำเนี่ยทำยากมากๆเลยนักเรียนแล้วก็เพื่อนก็ได้เอามานำเสนอนะครับเพราะว่าเป็นขนมที่อยู่ในการ์ตูนที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบเห็นไหมครับว่าประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีกับขนมหวานเนี่ยแตกต่างกันเหตุผลหรือแรงบันดาลใจที่แต่ละคนหยิบยกเอาขนมหวานที่ตัวเองชื่นชอบมาทำเนี่ยก็แตกต่างกันไปด้วยขนมหวานบางคนเป็นขนมหวานที่เคยกินตอนเด็กๆก็เลยเอามาทำขนมหวานของบางคนเป็นขนมหวานที่อยู่ในการ์ตูนอย่างเช่นของเพื่อนคนนี้ก็เลยเอามาทำแต่บางคนรู้สึกว่าเป็นขนมหวานที่ราคาถูกหาทานง่ายก็เลยเอามาทำเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจหรือแนวคิดในการสร้างสรรค์งานของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะครับคราวนี้มีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจของเพื่อนคนนี้เพื่อนบอกว่าของเพื่อนเนี่ยสีระบายไปแล้วเนี่ยไม่ตรงกับต้นแบบแต่ข้อได้เปรียบของเขาคือมากรองที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันมีหลายเฉดสีมากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแอบเนียนจากมากรองสีครีมเนี่ยไปเป็นมากรองสีเขียวได้เพราะฉะนั้นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักเรียนในอนาคตในกรณีที่เขาไม่เหมือนแบบที่เราทำแต่ว่ามันพอจะดัดแปลงหรือพลิกแพลงได้นักเรียนก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับอย่างของเพื่อนเนี่ยมากรองตัวต้นแบบเนี่ยเป็นสีครีมแต่ว่าพอทำสีเขียวก็ไม่ได้ผิดแปลกไปเพราะมากรองในท้องตลาดที่เป็นสีเขียวก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในมุมมองของคนที่เป็นลูกค้าบ้างว่าจะมีแนวคิดแล้วก็มีคำแนะนำให้กับเพื่อนยังไงบ้างขอไปฟังคำแนะนำจากเพื่อนกันครับ
2: ครับผมชอบในผลงานเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนมีการลงสีที่สวยงามแล้วก็มีการลงสีที่แตกต่างนะครับในด้านพัฒนาผมคิดว่าควรให้เพื่อนทำการเงาให้เนียนกว่านี้นะครับและก็ลงสีให้แบบเนียนกว่านี้ครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนก็แนะนำว่าอยากให้ใช้เงาให้เข้มกว่านี้แล้วก็ลงสีให้เนียนกว่านี้พอครูมาย้อนฟังครูแอบคิดได้นิดนึงว่าผลงานมากรองชิ้นนี้มีการใช้สีคู่ตรงข้ามด้วยนะครับก็คือสีโทนแดงกับโทนเขียวซึ่งโทนเขียวเนี่ยเขาทำเป็นเขียวอ่อนแล้วแดงเขาก็ทำเป็นสีออกชมพูงาน2ชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้สีคู่ตรงข้ามทำให้เกิดความขัดแย้งกันในตัวงานแล้วก็ทำให้เกิดโดดเด่นเกิดขึ้นนอกเหนือจากเทคนิคการฝนเส้นสารเส้นวนเส้นแล้วเนี่ยก็มีการเอาเทคนิคในเรื่องของสีการใช้สีคู่ตรงข้ามมาปรับใช้ในตัวงานด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนมหวานจานต่อไปนะครับเมื่อสักครู่ทานมากรองไปแล้วมาดูว่าขนมหวานจานต่อไปจะได้รับประทานอะไรกันนะครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
3: ชื่อผลงานคือเสน่ห์เมืองไทยค่ะลูกชุบมีต้นกำเนิดมาจากประเทศโปรตุเกสค่ะแนวคิดและแรงบันดาลใจตั้งใจที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ของขนมค่ะโดยใช้เป็นลูกชุบมะม่วงซึ่งเป็นผลไม้ไทยที่มีสีเหลืองสดใสเป็นต้นแบบค่ะกับลูกชุบที่มีลักษณะมันเงาทำให้ดูน่าสนใจมีรสชาติหวานหอมอร่อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเทคนิคกระบวนการของหนูคือการแรงเงาค่ะ

0: แนวทางการแก้ไขปัญหาคือไล่สีได้ไม่ดีพอค่ะแนวทางการแก้ไขคือไล่สีโดยเหลาดินสอสีให้แหลมตลอดเวลาและค่อยๆลงสีไปเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่ครูชื่นชอบมากๆเพราะว่าเขาสามารถเว้นในส่วนของแสงที่สะท้อนบนตัวลูกชุบเนี่ยได้ดีมากๆเลยแต่ว่าครูก็ให้คำแนะนำเขาไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ได้ทำตามที่ครูแนะนำไปทำให้ความโดดเด่นในตัวผลงานของเขาเนี่ยมีแสงและเงาที่ค่อนข้างชัดเจนแต่เจ้าตัวเองก็ยังเห็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างนึงเวลาเราทำผลงานเนี่ยครูเองก็เป็นถึงแม้ว่าผลงานเราเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วเราก็พึงพอใจกับมันมากๆแล้วแต่เราก็ยังจะเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองอยู่ก็อยากให้เราเอาแนวทางที่เราคิดว่าชิ้นต่อไปเนี่ยเราคิดจะพัฒนาส่วนนี้ก็เก็บไว้แล้วก็ไปพัฒนาในครั้งต่อไปก็ได้เหมือนกันนะครับจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นเหมือนจริงขึ้นหรือว่ามีเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่ขึ้นมาอีกด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมาดูในมุมมองของเพื่อนนะครับที่ได้รับชมการนำเสนอว่าจะมีมุมมองแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไปรับฟังกันครับ
2: สิ่งที่ชื่นชอบในผลงานกับเพื่อนนะครับคือการผสมสีการเลือกใช้สีและความเนียนของภาพครับสิ่งที่เพื่อนความปรับปรุงนะครับไม่มีครับเพราะเพื่อนทำผลงานดอกไม้ได้น่าสนใจมากครับ
1: โอ้ขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับโอ้เพื่อนชอบองค์ประกอบโดยรวมของภาพทั้งหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องการลงสีการใช้แสงเงาแล้วก็ยังบอกอีกว่าส่วนที่อยากให้ปรับปรุงเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าเพื่อนทำออกมาได้ดีมากๆแล้วนะครับซึ่งครูก็เห็นด้วยนะเขานักเรียนอาจจะเห็นว่างานชิ้นนี้เนี่ยสีเต็มงานมากๆเลยคือลงสีได้เต็มได้ครบถ้วนมากๆจะเป็นการลงสีแบบระบายแบบเข้มๆไปเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นพื้นสีที่เต็มพื้นที่งานแต่ใช้วิธีการระบายด้วยดินสอสีปลายแหลมทั้งหมดเลยเพราะครูเห็นกระบวนการในการสร้างงานของเขาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็เขาจะเว้นช่องแสงไว้เลยนักเรียนงานชิ้นนี้เนี่ยตรงไหนที่เป็นช่องแสงที่สะท้อนเขาจะวงไว้ก่อนเลยเพื่อเป็นการป้องกันว่าไม่ให้ชั้นระบายเข้าไปในส่วนที่เป็นแสงสะท้อนนี้เด็ดขาดอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่น่าปรับใช้นะครับก็คือตรงไหนเป็นแสงสะท้อนแล้วมันจะต้องขาววงไว้ไม่ให้เราระบายล้ำเข้าไปแต่ใครพลาดระบายล้ำเข้าไปก็สามารถลบนะครับแก้ไขได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูขนมหวานนะครับจานต่อไปว่าเราจะได้รับประทานอะไรกันขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
3: แปดชื่อผลงานของผมนะครับแคปชั่นไม่รู้แคปเค้กดีกว่าแนวคิดและแรงบันดาลใจพ่อแม่ชอบกินคัพเค้กแล้วให้ผมลองกินครับขนมที่เลือกมาเป็นต้นแบบครับคัพเค้กความเป็นมาคัพเค้กเกิดในปลายปีศตวรรษที่19ในสหรัฐอเมริกาเริ่มจากการอบเค้กในถ้วยเล็กๆเดิมเรียกว่าเค้กถ้วยต่อมาพัฒนาเป็นคัพเค้กที่ตกแต่งหน้าให้สวยงามน่ารับประทานครับเทคนิคกระบวนการร่างภาพระบายสีให้กลมกลืนกันแล้วก็แรงเงาครับปัญหาที่เจอนะครับระบายสีที่ผ่านชนะผิดจึงใช้สีน้ำตาลให้เห็นเส้นแบ่งมากขึ้นครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคัพเค้กชิ้นนี้นะครับดูจะเป็นผลงานที่เพื่อนๆในห้องเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงกันในหลายๆคาบเรียนมากๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆในห้องเนี่ยชื่นชอบกันแล้วก็มีการบอกว่าคัพเค้กทำได้สวยมากทำได้ดีมากนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ชื่นชอบคัพเค้กจากการที่พ่อแม่เนี่ยได้ให้ลองชิมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คืออุปสรรคที่เพื่อนเจอในการลงสีนะครับก็คือลงสีแล้วก็พลาดในส่วนของตัวที่เป็นภาชนะของตัวเค้กนะครับที่เป็นกระดาษเนี่ยแต่เขาก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้ตัวสีน้ำตาลเข้ามาช่วยเพื่อกำหนดให้เห็นเส้นนะครับกำหนดให้เห็นเส้นหรือรอยยับของกระดาษที่อยู่ในถ้วยคัพเค้กแล้วก็สามารถทำออกมาได้อย่างสวยงามเก็บแสงและเก็บเงาในทุกๆส่วนของตัวงานเนี่ยได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนที่เป็นคนได้ลิ้มรสผลงานชิ้นนี้นะครับได้ลิ้มรสคัพเค้กถ้วยนี้เนี่ยจะมีความคิดและมีมุมมองในการพัฒนาผลงานหรือมีคำชื่นชมยังไงบ้างไปรับฟังกันครับ
4: สิ่งที่หนูชอบในตัวผลงานเพื่อนนะคะคือการลงสีที่ชัดเจนค่ะแล้วก็การลงเงาสะท้อน

0: ตอนที่ดีค่ะส่วนข้อที่ควรปรับปรุงไม่มีค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าเขาลงสีได้ชัดเจนอันนี้ครูเห็นด้วยเลยแล้วก็ชื่นชมมากๆคือชัดเจนแล้วก็มั่นใจมากๆในการลงสีทั้งในส่วนของแสงส่วนสีพื้นแล้วก็ในส่วนของเงานะครับทำออกมาได้ชัดเจนคือสามารถมองเห็นแสงและเงาในภาพเนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็ถ่ายทอดจากภาพต้นฉบับออกมาเป็นผลงานสีไม้ของตัวเองได้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากๆแล้วเพื่อนก็ไม่มีข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่มีแนวทางที่จะให้พัฒนาต่อแล้วแสดงว่าคัพเค้กจานนี้สมบูรณ์มากๆเลยนะครับเราไปดูขนมหวานจานต่อไปกันครับขอเสียงปรบมือให้ขนมหวานจานต่อไปหน่อย
2: ชื่อผลงานของหนูนะคะคือพานาคอตต้าแฟนตาซีค่ะแนวคิดและแรงบันดาลใจผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจจากการที่เห็นรูปขนมนี้ในอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งสีชมพูหวานมีสตรอเบอรี่วางอยู่ด้านบนดูแล้วอยากลองวาดขึ้นมาค่ะขนมที่เลือกคือพานาคอตต้าสตรอเบอรี่ค่ะพานาคอตต้ากับพุดดิ้งต่างกันนะคะพานาคอตต้าคือขนมนมครีมนุ่มๆลื่นๆละลายในปากค่ะพุดดิ้งคือขนมเนื้อข้นๆคล้ายเยลลี่ค่ะส่วนผสมหลักของพานาคอตต้าคือนมและชอบเสิร์ฟพร้อมผลไม้ค่ะใช้เทคนิคในการแรงเงาและการฝนเส้นในบางจุดค่ะปัญหานะคะคือการเกี่ยสีให้เนียนในส่วนโค้งและการทำแสงเงายังไม่สมจริงพอค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะคือฝึกเกี่ยสีเพิ่มเติมฝึกดูทิศทางแสงในการฝึกดูทิศทางแสงในภาพต้นฉบับบ่อยๆค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอ้วิธีการนำเสนอของเขาน่ารักมากครูชอบการบอกให้เห็นความแตกต่างของพานาคอต้ากับพุดดิ้งซึ่งครูเองก็วันนี้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นของเป็นขนมที่มีหน้าตาใกล้เคียงกันมากๆเลยแล้วเราก็แทบจะแยกไม่ออกด้วยแต่วันนี้เพื่อนได้แนะนำให้เราฟังเนาะว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงอันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอผลงานที่ดีมากนะเป็นการสร้างความเข้าใจใหม่ให้กับผู้ที่รับชมผลงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่เขาสามารถทำออกมาได้เรียบเนียนมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแนวทางในการพัฒนาผลงานที่เพื่อนจะแนะนำเนี่ยอยากแนะนำให้พัฒนาอะไรเพิ่มเติมไปรับฟังกันครับ
3: ผมชอบการลงสีของเพื่อนครับและไม่ชอบสีขาวตรงสตรอเบอรี่ครับผมอยากให้เพื่อนพัฒนาการลงแสงและเงาให้มากขึ้นครับ
1: นะครับขอบคุณคำแนะนำนะครับเพื่อนบอกว่าอยากให้พัฒนาการลงแสงและเงาให้มากขึ้นอันนี้ก็มีส่วนที่ควรจะพัฒนานะครับก็สามารถนำไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาได้ซึ่งครูเชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาพอจะเห็นทิศทางในการทำงานของเขาแล้วนะครับซึ่งก็มีการฝึกฝนแล้วก่อนหน้านี้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถระบายสีได้เห็นแสงและเงาที่ชัดเจนแล้วก็ถ้าเราสังเกตในตัวผลงานเนี่ยก็มีในส่วนที่เขาได้แก้ไขไปแล้วบ้างด้วยนะครับเพื่อทำให้ผลงานเนี่ยเหมือนต้นแบบมากที่สุดก็เชื่อว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานสีไม้ในครั้งต่อไปซึ่งครั้งต่อไปเราอาจจะไม่ได้ทำขนมหวานแล้วนะครับนักเรียนเราอาจจะได้มีโอกาสทำผลงานชิ้นอื่นๆก็สามารถเอาเทคนิคการใช้สีไม้จากครั้งนี้แหละไปปรับใช้ได้ในโจทย์อื่นๆอีกเหมือนกันนะครับเราจะไม่ได้วาดขนมหวานกันไปตลอดเพราะฉะนั้นเอาแค่เทคนิคเอาแค่วิธีการมาแล้วก็ไปปรับใช้ในอนาคตได้นะครับเดี๋ยวมาดูขนมหวานจานที่10นะครับเรารับประทานขนมหวานไปแล้ว10จานนะวันนี้จานที่10กำลังจะมาเสิร์ฟและวันนี้ครูว่าได้ไปวัดน้ำตาลพร้อมๆกันแน่เลยไปรับชมผลงานขนมหวานจานที่10กันครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
4: ชื่อผลงานนะคะชื่อว่า3สหายหวานเย็นแนวคิดและแรงบันดาลใจเป็นขนมหวานที่หนูชอบทานค่ะขนมหวานที่เลือกมาเป็นต้นแบบคือไอศกรีมไอศกรีมเป็นขนมหวานของคนในยุโรปโดยเนื้อไอศกรีมมีเนื้อที่เนียนนุ่มรสหวานมีกลิ่นหอมมักทำจากนมน้ำตาลและส่วนผสมอื่นๆอีกมากมายเทคนิคกระบวนการในการทำงานคือใช้การแรงเงาค่ะปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาคือวาดภาพไม่ค่อยเหมือนต้นฉบับแก้ปัญหาโดยการหลีตาและมองภาพต้นฉบับบ่อยๆค
1: ่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ ชิ้นนี้นะครับมีความน่าสนใจเขาตั้งชื่อว่า3สหายเนาะ3สหายคือเพื่อน3คนที่อยู่ในจานนะครับก็เป็นขนมหวานหรือเป็นไอศกรีมที่หลากรสนะครับก็ได้ตั้งชื่อมาแล้วก็สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะมีคำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงานยังไงบ้างนะครับไปรับฟังกันครับ
5: ครับก็ชอบการลงสีถ้วยวัฟเฟิลของเพื่อนนะครับเพราะว่ามีแสงและเงาที่ชัดเจนครับแต่อยากให้พัฒนาส่วนที่เป็นเนื้อไอติมครับเพราะว่ามีรอยด่างจากการลบแล้วก็ดูไม่มีมิติเพราะว่าไม่ได้ใช้เฉดสีอันอื่นครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็เป็นคำแนะนำนะครับในการเลือกใช้เฉดสีเนาะในการสร้างสรรค์ผลงานให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่งานเนี่ยจะได้ดูมีมิติของแสงแล้วก็เงาให้มากขึ้นด้วยวันนี้นะครับเราได้ลิ้มรสขนมหวานจานโปรดไปทั้งหมด10จานนะครับเดี๋ยวคนอื่นๆสามารถไปนำเสนอกับคุณครูเพิ่มเติมนอกเวลาได้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับเอาผลงานไปนะครับแล้วอาจจะจับคู่เพื่อนไปเพื่อที่จะไปนำเสนอกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยช่วยให้คำแนะนำได้นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานแนวทางในการตั้งชื่ อย่างแรกเลยเราเห็นแนวทางนะครับในการตั้งชื่อผลงานซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ทำออกมาได้อย่างหลากหลายมากๆเลยนะครับทำออกมาได้อย่างสวยงามมากๆแล้วก็ในการตั้งชื่อนอกจากจะตั้งชื่อตามเมนูจริงๆแล้วบางคนก็ดัดแปลงให้มันมีความน่าสนใจเนาะอันนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้กับการตั้งชื่อผลงานศิลปะของนักเรียนในอนาคตได้คราวนี้มาดูในส่วนของตัวแนวคิดบ้าง ในส่วนของตัวแนวคิดนะครับก็คือบางคนเลือกขนมหวานเพราะชอบบางคนเลือกเพราะว่ามีความทรงจำในวัยเด็กเนาะเกี่ยวกับขนมหวานชิ้นนี้ก็เลยเลือกมาบางคนเลือกมาเพราะว่าพบเห็นบ่อยแล้วก็ทานได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีแนวคิดมีวิธีการในการเลือกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แตกต่างกันในการสร้างสรรค์งานศิลปะก็เหมือนกันครับนักเรียนเราอาจจะมีแนวคิดและแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันซึ่งในการทำงานในอนาคตนอกเหนือจากจะเป็นความทรงจำแล้วเป็นความชื่นชอบแล้วนักเรียนอาจจะไปเอาแรงบันดาลใจมาจากเรื่องอื่นอย่างเช่นแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันนะครับแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับศาสนาที่เราอยากจะถ่ายทอดมุมมองดีๆหรือคุณธรรมดีๆของศาสนาของเราก็สามารถหยิบยกแรงบันดาลใจอื่นๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงอีก2ส่วนที่สำคัญมากๆเลยก็คือส่วนของการพูดถึงกระบวนการทำงานการแก้ปัญหาแล้วก็ปัญหาที่พบเนี่ยจะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยได้แบ่งปันกันแล้วก็เอาวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองในอนาคตได้ซึ่งวิธีการเหล่านี้ถามว่าในวงการศิลปินจริงๆเนี่ยเขาทำไหมศิลปินจริงๆทำนะครับนักเรียนจะพบเห็นว่าศิลปินเนี่ยเขาชอบมีกิจกรรมเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปหรือเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปินก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันเพื่อที่จะได้เห็นแนวทางในการพัฒนาผลงานนะครับได้พัฒนาผลงานแลกร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดกันอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของการลิ้มรสขนมหวานจานโปรดของเราวันนี้นะครับได้แลกเปลี่ยนความสวยงามของผลงานแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนวิธีการกันด้วยนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมก็คือใบความรู้ที่1นะครับเรื่องขบวนรถไฟสายทัศนศิลป์ไทยแสดงว่าครั้งหน้าเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเราจะได้ท่องเที่ยวกันอีกแล้วนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะเรียนกันในเรื่องขบวนรถไฟสายทัศนศิลป์ไทยแสดงว่าขบวนรถไฟสายนี้จะพาเราไปชมงานทัศนศิลป์ย้อนรอยอดีตเนาะย้อนรอยอดีตไปด้วยกันย้อนเวลาไปด้วยกันผ่านไทม์แมชชีนที่เป็นขบวนรถไฟของเราเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะมีเนื้อหาที่น่าติดตามยังไงและทำให้เราได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ไทยเพิ่มบ้างมาติดตามด้วยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ได้นำขนมหวานจานโปรดมาให้นักเรียนปลายทางได้ลิ้มรสไปด้วยกันนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนวิธีการได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการสร้าง

0: สรรผลงานด้วยกันอย่างน่าสนใจแล้วก็น่าประทับใจมากๆพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมากหรือการเสด็จเลียบพระนครในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญรวมเป็นงานเดียวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็เลื่อนลงมาทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับประกอบกับลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากและส่วนประเทศไทยพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการกระจายของฝนได้ค่อนข้างดีเรามาดูแผนที่เสี่ยงภัยกันนะครับจะเห็นว่าบนภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬนครพนมด้านจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ตากนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทําให้ทางด้านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3 เมตรทั้งบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่1-2 เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่29-2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีลมมรสุมเนี่ยปกคลุมนะครับซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมีมากกว่า2เมตรอันนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับส่วนใหญ่ฝนก็จะกระจายตัวดีทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีตกหนักมากทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเยอะของฝนเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่30-31นะครับพอวันที่1วันที่2เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานอยู่นะครับเมื่อเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศามาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝน 70% อาจจะมีหนักแล้วก็มีหนักมากบางพื้นที่โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ด้านบึงกาฬนครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-33 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตอนออกนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่หนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตอนออกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตัวพลิขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 27-34 องศาเซลเซียสบางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชย์ก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
3: ้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The success from the last season is what brought us back and you're watching See You on the Road Season 2Alright, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันแล้วก็น้องเฟิร์มสามหนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับจะกลับไปมือเปล่าก็เสียดายขนาดไ
0: หนนะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: เอ้าเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the Western style in the middle of the Chao River.
4: This temple was built during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows.Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddha Narumontoma Pass. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike.And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit-making during his stays at Bangpa Inn Palace.
0: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwet Thammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire.C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C. You! ระยองวิทย์ได้ไปอ่ะตอบว่าอะไรลูก
1: The answer is B. A tower topped by a spire.
0: Your answer. B. Incorrect. น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
6: C
0: ค่ะ
6: C Rows of pews
0: Your answer C is correct Pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง Vaulted ceilings นะครับก็คือข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความtranslucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ่ะไปกันที่200คะแนน The next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar with Who, what, or where
3: The following are the characteristics of which place? Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three. It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกันตอบว่า
1: Dead Sea.
3: Your answer, Dead Sea is... Correct! ทำไมถึงคิดว่าเป็น The Dead Sea ลูก
7: We think that Dead Sea is in Israel and that's the first place that come into our mind.
3: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า It is in the desert with little and irregular rainfall averaging only about 65 millimeters of rainfall per year. It is a sea without any living organisms except for a few types of bacteria and fungi. This place is a large body of water with no outlet streams. และข้อสุดท้ายคือ It is the saltiest body of water in the world. It is 4 times saltier than other seas.The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity. ในขณะที่อ่าวไทยแล้วเนี่ยเค็ม3

0: เปอร์เซ็นต์เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปาเข้าไป 30% นะฮะ This place's unusually high salinity makes you float นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อ

0: ตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้ Welcome back to See You on the Road ที่เรามาดูครับว่าน้องๆ2รุ่นนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิกThere are five girls sitting on a bench facing you. Sarah is on Hermione's left and Zoe's right. Mary is on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
1: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างที่สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
2: Mary Rose Hermione Sarah and Zoe
0: Your answerขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอ่ะว่าไปครับ
3: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
0: Hermione
3: เขาบอกว่าซาร่าอยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ซาร่าไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่าซาร่า is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของซาร่าซึ่งในตอนนี้นะครับเรียงจากซ้ายสุดไปก็คือ Zoe, Sarah แล้วก็ Hermione
0: โอเค
3: แล้วเขาบอกว่า Mary is on Hermione's right
0: โอเค
3: ก็คือ Mary อยู่ขวาจาก Hermione แล้วก็ Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่าง Hermione กับ Mary
0: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า In which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
2: Mary
0: นั่นเองมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
4: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
0: ครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
5: จ
0: ิ้มน้ำพริกรอบนี้ขอเด็ดๆคมๆเลยมาม
6: ีแปลว่าปลาลาแล้วครับบ๊ายบาย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยกันโอ้โหชอบอ่ะชอบแต่จะบ๊ายบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่า10โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกพ่วงมาด้วยคัดเหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ที่สุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final roundเราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมีหนึ่งเดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคมมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตาลมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
4: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
0: เอาละสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
2: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
0: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ BTR ครับ
7: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
8: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself, and to truly understand what you do. There are a community that has goal based in this principle, and there are Nongkadonmon community in Suphanburi.

0: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmers or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power. This community was able to grow because everyone took part in its development process, whether it be by doing market research for their produce, managing the environment with a waste bank, or running a community rice mill with a community funding system. Most people in this community are farmers, and each family has been trying out a new agricultural theory, where a piece of land is divided into four parts, 30% for a pond, 30% for growing rice, 30% for growing perennial plants, and 10% for their own house.
1: The people in the Nong Krong Mon community have successfully created their own community of self-sufficiency. Some of them even sell their products so well that they're able to pay off their debts and start their own savings.
2: Which of the following is not something that Nong Krong Mon community did or are doing to develop their community according to the sufficiency economy philosophy? A, trying out a new agricultural theory. B, initiating the development process themselves. C, forming a waste bank and a community rice mill using a community funding system. Or D, successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand. C! You! Benjamin Rashuthi Chanthaburi. Tob wa?
3: D. Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand.
2: Your answer! Correct! Why is it
3: correct? Because like, according to the theory, like this philosophy, they have to depend on themselves first, not from the other people.
2: แน่นอนครับการที่เอาเรียกว่า farmers from other regions เนี่ยเอาชาวนาที่อื่นมาช่วยกันหน่อยไม่ต้องทำเองนะฮะ200คะแนนต่อไป the next game who what or where the following are the characteristics of which superhero.Clue number one, this superhero is part of DC Comics and a member of the Justice League. The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne. Benjamin Rajuthit, กดได้ ออมสิน ตอบว่า
4: The Flash.
2: เป็นคำตอบที่โอ้โหจากคืออันนี้เดี๋ยวอ่านให้จบให้ขึ้นข้อแรกก่อนนะ The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne ซึ่ง Bruce Wayne AKA ย่อมาจาก also known as
5: Batman
2: A movie featuring this superhero came out in 2017 There was also a TV series that lasted for 4 seasons In the character's normal life he works as a forensic scientist ครับIn a crime lab of Central City Police Department, he obtains his special powers after a chemical spill caused by lightning. His suit is scientifically altered to be kept in a ring and designed by Central City University professor Ira West. Courtesy, his enemy also has a special power and is the person who killed his mother. และข้อสุดท้ายคือ the character's superpower ของเขา is called Speed Force. นะครับHe's so fast that he could go back in time and even create a small thunderstorm. ตอนนี้น้องๆจากเบนจมาราชูทิศนำอยู่ที่300คะแนนระยองวิทยาคมยังไม่มีคะแนนให้หายใจก่อนแป๊บหนึ่ง We'll be back after these messages. Let's see which game.Is gonna come up on the screen and will be used to play. frequency. Arrange the following events in chronological order. The Panmunjom Declaration. The Tom Yam Kung Financial Crisis. The Relevations of the Panama Papers. The inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. The resignation of Pope Benedict XVI. The disappearance of Malaysia Airlines Flight 370. The Andaman tsunami. The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden. The Chilean mining accident. And the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับเริ่มครับ
4: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมะราชูธิบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคล่างทันทีไปติดตามกันเลยครับ
2: 5 4 3 2 1 Hands off มีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนน และโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ระยองวิทยาคมเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่ใจเย็นนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007 The Chilean mining incident was 2010 The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden2011 The resignation of Pope Benedict XVI 2013จากนั้นเครื่องบิน MH370 ก็หายไปเมื่อปี2014 The revelations of the Panama Papers was 2016 And then it was the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States 2017และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวัง
6: รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมาก
2: รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
6: ไม่
2: จังหวะนี้ฮาไม่ออกฝั่งนี้ก็ฮาไม่ออกเหมือนกันโอ้เป็นจังหวะ you were like you were this close man literally this closeไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
7: ไม่งั้นเดี๋ยวไม่หนุกค่ะ
2: เดี๋ยวไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ sudden death in the sudden death round น้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่าน choice จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น here we go what is the only district in Thailand that hasIts own car license plate. คำตอบของเฟิร์มคือ
6: เบตงครับ
2: Are you confident?
8: No.
2: โอ้โห but that was your answer. คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่
9: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
2: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนเอามาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
3: ก่อนเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
2: ครับผม
3: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
2: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนจมะด้วยนะครับ
4: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการเฟ้นหาตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้วสาธิตจุฬาคว้าตำแหน่งที่1ของการแข่งขันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun. ถามว่า someone special นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family, you have something special.
3: Oh, something special.
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family หรือ country คะ
1: Oh, country. Sorry. Do you have something special in your country?
4: Okay. It has snow actually there.
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงวงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, when the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off this national park, but they don't want it.
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become the more powerful of national park yeah
6: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanarat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dreamed about a people who protect us from the bad thing.And protect the animal forest or anything else. Do you understand?
3: Yeah. Yeah.
1: Okay. So now let's go to pay respect. Okay.
6: Okay.
1: Let's go.
7: Okay. Good morning. How are you, Jack? What's your name?
1: Okay. Everyone, repeat after me. Okay. Namo Tassa.
8: Namo Tassa.
1: Bhagavato.มันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นําเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเงี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
9: ปุนายะ
1: ปุนายะ
9: ตะวาเส
1: ตะวาเส
9: ยังนะเส
1: ยัง

0: Yeah.
1: If you wish something, that will come true. Thing which was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
2: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิสุขมีลาภทุกห่างตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
1: If you want money you will get money so.
2: Ask for money
3: I think I'm getting
4: money ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า They are very satisfied
1: Welcome again in the show
5: ทัวร์ไม่กลัวฟัง
2: Ladies and gentlemen, now we are at เขาใหญ่ National Park Thailand
6: Our friend, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
7: Yeah! And with our special activities, Night Safari!
8: Yeah! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
9: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
8: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
2: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
8: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
10: ี้
8: เป็นกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
10: เที่ยวนะคะ
8: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
10: ใช่ค่ะ
8: ที่นี่คือ
10: ดงพญาเย็นค่ะ
8: หรือว่า
10: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
8: เดี๋ยวตามไปฟัง
10: ไปดูกันค่ะ
1: Okay, go back into 120 years ago.
4: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
1: There a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk on this area, they have to like stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama the Fifth decided to change the name from Thuak Khao Dong Pha Phai to Dong Pha Yen.
7: What does it mean?
1: The Dong Pha Phai is the fire, about fire, and the Dong Pha Yen is about cool.
2: Cool.
1: Yeah, cool.
2: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
7: After that, people stop dying here, Shinten?
2: Yes.
11: Okay. About 36 years ago, this red tiger stay under the home of Xi Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she.Come down to get her pencil. This tiger bite her,
7: okay.
11: and then she died because she can't fight with the hurt. Yeah,
7: poor girl.
11: And yeah, and the nature of tiger when it need food, it will come back to it again.
7: Yeah.
11: Yeah.
7: This girl?
11: No.
7: No.

0: this tiger.
1: Okay.
2: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Sompong. Mm-hmm. They plan how to catch it. Yes, and it's a bad thing, bad luck of him. Yes, they beat him again.
1: Oh, okay. And they did it?
2: They beat, they bite him, they kill him.
1: Kill him too?
0: Yeah.
2: Yes.
1: So two people died.
0: Yeah, and after it 2 days,
2: yeah,
0: they will can catch it.
1: Yeah. 36 years old, he looks old already.
3: Yeah. Yeah. She's in her late
1: 40s. Hungry. Hungry old tiger.
4: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some fossils.
5: Mm-hmm. Huh? Oh, the footprint is long, about
4: 31
5: centimeters.
6: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้ explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Wait, camera, what? camera.
1: No, no, no.
2: This is
3: a female deer.
4: A female deer.
3: A female deer.
5: No, it is a female deer.
2: How do you know it's female?
3: Because
6: เขา
7: แม่สับนี้นกแป้งของเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
3: This is a female deer.
5: Female deer. Why do you know it's a female?
3: Because
8: they
3: don't
8: have a horn.
3: Horn, yeah.
5: Oh.
3: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น national park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ย
9: Do you have a tiger here?
10: Yes, we have, but not some.
5: But you see people. Okay. A tiger, afraid of people?
10: Yes, we have more than.
5: We have a lot.
9: Do you have a crocodile?
3: No.
7: ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆแหละครับ
3: How is it
11: in time?
3: กวางมีแต่กวางหมดเลยไปอวดเขาหนูไปอวดเขาเยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
5: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
5: Have you heard about it
2: No.
5: It's like five animals in South Africa elephants lions
3: giraffe
2: cheetah
5: yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for likeAnimals, like wild animals.
12: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
3: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youIn your country, have a national park like this.
9: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in to truck to visit like the forest and stuff. But not overnight. I've never done this. Never seen this.
3: I'm used to go to Night Safari in Chiang Mai, and giraffe come to
9: really
3: yeah
9: to you?
3: come to nearby you.
5: To you and
3: you can kiss them.
5: Really? Yeah.
3: You can kiss giraffe.
2: Today we saw deer and deer.
3: Mosquitoes.
7: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
13: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
2: เม่นด้วย
13: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
2: อะไรคะพี่บ๊อบ
13: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
2: สำหรับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
13: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนไหม
2: ให้เพื่อนฝรั่งเขียนเป็นการเจิมหน้าเบาๆ
13: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
3: Let you all guys guess what I'm acting or it will be an animal and if I take too much timeYou have to write on my face.
14: Lusa.
3: So, you can act and you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
13: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
2: Okay.
13: Are you ready to go to party?
3: Yeah.
13: Very fun. Okay.
2: Okay.
13: Let's start the party now!
7: Let's start the party now ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่า

0: ับ
1: โอเค who want to play a game?
0: A game?
1: Can I play a game with you?
2: Maybe.
3: I'm in the kitchen today.
1: I'll be the first coupon.
4: Okay, let's start. 1, 2, 3.
1: Yes.
0: Yes.
2: Okay. It jumps.
1: Jumps.
2: It jumps. Jumps.
1: Kangaroo.
2: Yes.
1: Wow.
0: What's that?
2: It's running on the night time.
0: On the night time.
2: Oh.
0: Yeah. Oh. Okay. Oh.
3: It's had a light. It's
1: had light. Tail? The bottle. Tail?
3: No,
1: no. Light. L-E. Okay. Okay. On there. What is called? Okay, so describe more. What is? Fire?
3: Yeah, fire. Fire. On the bottom? No. The adverb of. Is it insect? Is it animal?
1: Insect, insect.
3: What was that? Wait, is there?
5: It's a cleanse,
1: really.
5: Is that?
1: Come on, you.
2: It's in the water. It's in the water. And it has like a.
6: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วงแรปอัพ
7: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเออเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
1: แฟน
7: เออแปลว่าแฟนหรือคู่รักแต่เป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นแหละดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า Could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
8: I will tell you about the history
7: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history
8: history
7: ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
8: interesting
7: เห็นไหมหนูลูกเอ้ย interesting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอกว่า infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
9: it used to have a monk that lost in the forest
7: it used to have a monkถูกค่ะนะคะคำว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
10: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
11: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
12: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กๆต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
13: ถ้าเกิดเก่งมาก

พูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่า มีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดเนี่ยนะครับหรือคำถาม question word question เนี่ยนะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchfood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลาย0เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a แล้วคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toilet around here และคำตอบคืออะไรครับ there is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร there isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร there is a gas station around here there isn't a gas station around hereวันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย Is there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the houseไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ So คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ Is there any ครับอันนี้เราใช้นี่นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับ
วันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะส่วนคำถามคือ is there any food at home และแน่นอนครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับsome ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยครับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่ เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับSo, is there any? There is some. But there isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่หลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งนั่นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยนะครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้นะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok? How many new cars ต้องใส่ SC cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มเข้ามาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไงHow many are there, ครับ ต่อไปนะครับจะเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุแล้วครับก็คือที่ผับครับจะถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the club ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอ่ะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆไหมเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะ
มันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนจะถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers

0: are some customers, there are many customers, there are a few customers นั่นเองครับหากท่านไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม are there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องนั่นเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปและถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน how many carsdo you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ what do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง what time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clockอีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มั่วๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามดูอยู่ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า how do you find the restaurantไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามเลยครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับDo you like pop music? คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ Do you love me? คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to workTomorrow นั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
0: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหม ็ถามนี่ครับ Do you know how to

play golf. I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถาม

ครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it take to fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย how long does it taketo drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it take หรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it costto rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นไร how much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นไร it costs 1,000 บาท to rent a car per day ครับผม so how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take so คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะWhere does she live นั่นเองครับ Where does she live Where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง What time does the train leave What time does the train leave หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น does she have a car she has a car she doesn't have a car อันนี้ฝากเลยนะฮะ does she have a car ดังนั้นนะครับ she has a car ไม่ใช่ she have a car นะฮะ he she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ she has a car ถ้าชีไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ she no have a car บางคนก็ she don't have a carแต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดไมค์อยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม does the microphone work the microphone works ใส่ s the microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิ

0: ข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
0: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: เบ
4: ย
3: ์โอ้ยเจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: ไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
4: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่ว
5: ่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
4: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
5: ้
4: รีบให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
7: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
8: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
9: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: For more than 23 years, the television teacher has provided lessons and knowledge to many children in remote areas of the country. With the grace and benevolence of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, students in remote areas have had the opportunity to access quality education taught by the professional teachers of Wang Klaikangwon School in Hua Hin District, Prachuap Kirikan Province, via communication technology. This initiative has subsequently helped to solve the teacher shortage problem in many local districts. The participating schools will receive the same curriculum with the same standards as the parent schools, regardless of the distance. This approach has provided equal educational opportunities to students throughout the country. Giving priority to educational issues, His Majesty King Wacherlongkon has the intention to further the aspirations of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, by improving the efficiency and the effectiveness of distance learning by satellite communication technology. Since the academic year 2018, the television teacher has been overhauled by using modern-day technologies and more interesting presentation methods. Useful knowledge that can improve the quality of people's lives and help instill morality and ethical behavior for spiritual development has also been added. Lifelong learning for all ties, not just for children, is also promoted according to the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, who stated that lifelong learning will perpetuate benefits for both individuals and the nation.
1: เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยเราก็นำความกราบขอบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยก่อนทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เราเปลี่ยนได
0: ้ Production and broadcasting technologies have now been upgraded to high definition offering a sharper picture Furthermore live broadcasting has been replaced with a pre-recorded system This improvement allows teachers in the parent schools to add additional contentWhile teachers in remote areas can study the content of upcoming subjects in preparation for their lessons. Effective teaching techniques and teaching materials in the parent schools not only encourage the students' interest in live classes, but also assist teachers and students in the distance learning areas to better understand the curriculum. Moreover, we provide supplementary materials for young students that will help nurture them into becoming upstanding adolescents.
1: ขาดแคลนเหลือเกินคุณครูปฐมวัยแล้วก็ส่งผลให้โรงเรียนขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาก็จัดตั้งโรงเรียนในท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเขาส่วนใหญ่จะขาดคุณครูปฐมวัยครับ
0: In order to promote better understanding and to streamline changes in the new management of distance learning via satellite, training seminars on the new distance learning television program were arranged for teachers of both the source and target schools, educational supervisors, and educators of all levels in local district offices throughout every province in the country.
1: เป้าหมายแต่ก่อนนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดเราเพิ่มขยายเป้าหมายออกไปจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาเป็นประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้หมดของเดิมเนี่ยระบบการรับสัญญาณเนี่ยก็เป็นดาวเทียมอย่างเดียวใช่ไหมครับอันใหม่เนี่ยโรงเรียนปลายทางหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจะรับสัญญาณได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แล้วก็เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นก็จะสามารถดูล่วงหน้าได้3วันเพราะเราจะเอาขึ้นไปก่อนนะครับสามารถที่จะออนดีมานด์คือเรียกดูย้อนหลังก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:30 น.

12นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวสดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงก์น้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างที่28-30 สิงหาคม 2569 เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระ

ราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10 นาฬิกาที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาธานเป็นพระธรรมวชิระคุณาธานไพศาลศาสนกิจโสพลโสพลธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตร
เป็นพระเทพปริยัติวัชิระเมธีศรีศาสนกิตติโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชิระสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์วัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชระวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทธเทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระเมเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมโชตพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิระธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิระสุธี

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทยน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนท

บุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตำบลจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยดุริยอัสสัมชัญองค์ดุริยอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่สุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกลูสเพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษ

วันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569จะมีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี
4: ้ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: าสมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: ท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลก

0: ู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย

0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

็สวัสดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วย จริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทันรู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทันรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทันเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นทันเรียนอยู่ม.2กำลังจะขึ้นม.3เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้อยากเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช้ในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสัก1อาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รถกำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมันหาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขาในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ําเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ําแบบปกติอ่ะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อ่ะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นอ่ะ

0: ทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทำอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลทันคิดว่าทันคงมาไม่ไกลถึงจุดนี
1: ้
0: เพราะว่าจุดตอนนั้นน่ะใน2อาทิตย์คือเหมือนกับทันสิ่งที่ทันตัดสินใจอะค่ะคือทันตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเองคือเมื่อก่อนทันไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอะมันเป็นพอยท์ที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำใน2อาทิตย์แรกอะเป็นพอยท์ที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอ่ะเพราะทันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอ่ะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอ่ะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอ่ะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุอ่ะค่ะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดกับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอ่ะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอ่ะพอเราออกไปข้างนอกอ่ะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: การเข้าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราเราจะแบบขึ้นวีลแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากทันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอ่ะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแหละรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ที่ทําให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอะการแสดงจุดยืนของตัวเองอะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

0: อนนั้นฮันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นคือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิทกับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้ว

ค่ะเราก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอ่ะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับศาสตร์นู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ทมาแต่ว่าไอ้รีสตาร์ทนั้นจะไม่ได้มีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทํามันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดมั้ยซึ่งตอนนั้นท่านเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะท่านรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของท่านอะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เดี๋ยวบ่าวว่าแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นน่ะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทําไม่ได้หรือทําได้หรือทําไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทําเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่เราทําไม่ได้อ่ะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟคอ่ะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้เรียนรู้จากมัน

0: ทันก็เลยลองที่จะไปแบบเวทีนั้นนะคะพอไปเสร็จก็คือโอเคอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลองไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนะท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหร
1: อ
0: ตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอะได้เป็นคนพิการคนนึงแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได
1: ้ดีใจอะดีใจมากเลยอะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี้ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่าม ีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคน

ที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือน

0: ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้ เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นเลยอ่ะค่ะ เหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งนึงที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันนึงเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทันผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ้าวก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะตัวเองก็ได้ฟูมไฟท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับอะไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี่สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้างสองขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถ

ถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง12คนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟคตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
4: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
5: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
1: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency คือผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
6: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
7: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
8: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
9: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
10: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
11: ได้
10: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มันโดโล
1: พบกับการผจญ

0: ภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า fighting

จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้ๆหรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอิงที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flight นึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่สิ่งที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flightingหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly นี่นะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: FLIGHT
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง FLIGHT Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม SOAR Soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเอ๋ก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fly นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect. ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆ นะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกๆอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็เซาท์แอฟริกาถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะแล้วอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเก้รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะ

หรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือแกงพลังค์แกงพลังค์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ he decided to go ashore he decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือ

นะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้มีความเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองแหละค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะThank you.

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food I went into this little hole in the wall where they serve great food ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษ

ามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก asบวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวนึงค่ะตัวอย่างเช่นไมค์และนิกสูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Mick เห็นไหมคะคำว่าไมค์ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวนึงค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของ2สิ่งค่ะโครงสร้างแบบแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mix ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mix น้องๆคะเห็นไหมคะไม่เป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของ2สิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนทจะบอกว่า Mike เนี่ยหล่อกว่า Mick เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Mike เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางคือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูด

0: ไม้เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is the tallest student in the class เห็นไหมคะไม้เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
1: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าไม้เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is the most handsome student in the class ก็คือไม้เนี่ยนะคะรอที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobsแล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
0: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Hello good afternoon sorry, you called wrong number.
3: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
2: อ้าวเหรอปกติหนูพูด put down the ear
3: put down the ear อ๋อวางหูลงไป
2: ใช
3: ่แล้วแปลไทยเป็นอังกฤษนี่สองเนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งมันแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอ hey we're gonna be help you ทำอะไร
2: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งก็เลยทำบ้างใช่แต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
3: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
4: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น hello good afternoon how can I help you จับได้ hello can I help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ hello good afternoon thank you for calling the จุด hotelHow can I help you อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งเขาฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะ สิ่งต่อที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good Can you speak slowly please กลัวทำไมหรอ Answer the phone
2: โทรศัพท์เหรอคะ
3: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ answer แปลว่าตอบนะครับแต่ answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท์
2: sorry I didn't วางหู
3: hang up
2: I didn't hang up สายหลุด
3: the line cut
2: สัญญาณไม่ดี
3: the reception is bad
2: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
3: ไม่ใช่ the reception is bad สัญญาณไม่ดี
2: อ๋อ the reception is bad can you speak slowly please and can you speak loud
3: ห้อย
2: บรูฟังบ่ออ
3: กมันก็เป็นจังสัน
2: อ้าว
3: Can you speak louder
2: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan Hold the line please I will transfer your call
5: Hello Kukuk What's up
2: Hello boss You have a line
5: You
3: have a phone call
2: Sorry, boss. You have a phone call.
5: Okay, so who's calling?
2: Nathan is calling you.
5: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
2: Okay, boss. My boss went to product lunch.
3: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารกลางวันสิ
2: น
3: ้าเขาบอก product launch launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปในงานอีเวนต์เป็นพวกกับงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเรียก product launch
2: My boss went toproduct launch okay sir would you like to leave a message
3: massage มันนวด message คือข้อความ
2: okay sorry sir would you like to leave a message
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ

0: ครูพี่นุ่นเจอประโยคหนึ่งนะคะที่ว่า Can you speak louder please
1: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjective นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
1: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะ
2: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า My bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะMy bag is bigger than yours. กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My bag is than yours. ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiver.TikTok ใช้อะไรดีนะ more expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ my bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
1: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลย
3: If the durian is known as the king of fruits ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen อันนั้นๆๆแต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังคร
4: ับสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
4: Normally we eat mangosteen when it's already mature
3: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
4: Yes but now it's unmature or unripe
3: มังคุดอ่อน
4: Yes มังคุดอ่อน
3: Okay มังคุดอ่อนครับผม
4: The word cut is the local word
3: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
4: peel how to peel the way to get the mangosteen out
3: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัด
4: select
3: ที่เราคัดออกเราคัดเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
4: Thai Southern Style Spicy and Sour Curry Soup with
3: Mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
4: Yes
3: งั้นเริ่มก่อนเลยครับ What are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
4: So the ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
3: โอเคฮะ
4: Shall we begin with the curry paste ingredient Begin with shallot
3: มีหอมแดงครับ
4: Yes garlic andTurmeric
3: ก็คือมีขมิ้นด้วย
4: Yes in the secret why it develop the yellow color
3: and the aroma ทั้งกลิ่นและรสเหลืองเนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
4: Because we put some of Thai small red chili
3: พริกหนู
4: Yeah พริกขี้หนู
3: นั่นแหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วตัวส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
4: Shrimp paste
3: คือกะปิครับ
4: กะปิ Fish sauce
3: น้ำปลาครับ
4: Lime juice
3: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
4: And sugar
3: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้วแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัดของเรา sliced unripe mango seed มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
4: ์ silver perch
3: silver perch แปลเป็นไทยคือ
4: ปลากระพงค่ะ
3: ปลากระพง
4: we can use chicken stock or fish stock
3: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้นะครับโอเค ingredients check chef
4: yeah
3: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยมันต่างกันไงอาจารย
4: ์ for the taste is not different but if we use มังคุดคัดIt can

0: feel more crispy
1: เนื้อของมันในความกรอบกรึบกรึบกรึบเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกจ้ะ
0: It's ready to eat
1: นี่เดี๋ยวผมเอาถ้วยให้จ้าเลยนะ
0: Yeah
1: ว้าวว้าวว้าวนี่มาแล้ว
0: คุณค่ะ And it's the right time to put lime just because everything already done
1: ครับผม
0: So just turn off the stove
1: ปิดเตาจ้ะต้องใส่ท้ายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะ
2: งั้นเดี๋ยวใช้ดับเลยนะจ้านะ
0: You see?
1: That's it.
0: Yes.
1: Oh ho! นี่นะครับ Thai Southern style spicy and sour curry soup with mangosteen. แกงส้มมังคุดครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feed แล้วเจอ comparison of adjectives กันไหมคะ
4: ครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feed ครูพี่เน็ตเจอคำว่า the greatest queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า greatest นะคะเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้อง
3: ๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
4: ทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเอง
3: ก็ลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตอกติ๊กตอกใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
4: ถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
3: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
4: ดีดีกว่าดีที่สุด
3: bad worse worst
4: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
3: little less least
4: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that car รถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่า this is the best car in the world
3: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
5: Vocab King
4: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
6: Good morning Vocab King
7: Let's play spelling
8: Ultra, your first word for the spelling final is
9: fine.
10: V I N E.
9: Fine.
10: W I N E.
9: Fine.
8: Oh, Ultra.
11: Oh, ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตร้าจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
9: Fine.
10: F I N E.
8: Ah, there it is. There it is.
12: ทำไมเราไม่เมื่อกี้ไป V อ่ะ
8: F and V, they're very similar, but the F.
2: is really soft. Fine. But the V is a little stronger. Fine.
7: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
8: All right, Ultra. Your next word is
2: find.
10: F-I-N-D.
8: Correct. You're in the game.
7: ไม่ได้นะครับ
8: All right, Ultra. Your third word is

0: Foggy.
1: F-R-I-C-K-Y.
0: Foggy.
1: F-U-C-K-Y.
0: Oh! Close! Just one little letter. Foggy, Foggy. F-O-G-G-Y. Foggy.
2: ครูพี่แนทคะวันนี้มีเวอร์แคปอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
3: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fine ค่ะคำว่า fine แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fine ฉันสบายดี
2: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า fine นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
3: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงเหรอคะ
2: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกนะคะการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า goodเป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
3: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า he speaks English well เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่า adverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speaks English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
2: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
3: ต่อไปนะคะครูเบียร์จะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
2: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
4: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี้ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดซิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระพอเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งคาบนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศมันเข้าไปได้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบุบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครบีบมันเนี่ย
5: พลังงานบางอย่าง
4: พลังงานบางอย่างนั่นคือเดี๋ยวต้องลองสรุปนะแล้วอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
3: โอ้โหจากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
2: ว่าแต่เอ๊ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะ

0: ใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่า I understand English ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
1: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่น this is an understandable reason นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
0: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
1: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
0: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ if ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
1: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
0: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า fine เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
0: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

ื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: text me back if you're all right. Is there any meaning behind this?
1: Actually, the story is about me and Kai. Kai is the guy that I'm working. He is the vocal for Lucky Tip. And because during our work, he also had like an Asian tour and he was very busy. I text him like about 5 or 6 sentences, but he will reply 2 days after that.
0: Oh.
1: Yeah, so it's this sentence just get into my mind, why don't you text me back?
0: Yeah. ถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็ใช้แบบเออ message มานะเออไลน์ไลน์มานะเดี๋ยวไลน์มาถึงบ้านแล้วไลน์หาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า
1: แต่ไลน์มันเป็นคำที่คนไทยใช้เฉย
0: ๆใช่ใช่ใ
1: ช่ไลน์มันคือชื่อของแอปพลิเคชัน
0: ถูกต้อง
1: แต่มันไม่ใช่คำศัพท์ verb หรืออะไรที่เขาใช้กัน
0: ใช่เลย
1: ถ้าไปพูดใส่ฝรั่งบางคนเขาไม่ได้ยุใช้ไลน์ด้วยนะเพราะว่าทั่วโลกส่วนใหญ่เขาจะใช้ WhatsApp มีแค่เหมือนจะเป็นเมืองไทยกับญี่ปุ่นที่จะใช้ LINE
0: เออ you LINE มีนะ LINE มีนะอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะ text me
1: ใครดูซีรีส์อเมริกาเยอะๆอย่างเงี้ยคำนี้จะเป็นประโยคที่อาจจะเป็นคำสแลงนิดนึงนะคะว่า text แต่จะเป็นคำที่เขาใช้กันบ่อยมาก
0: ตลอดเลย
1: แล้วก็จะคุณก็จะอินเทรนในหมู่วัยรุ่นด้วยถ้าคุณใช้คำนี
0: ้ Are there any new words or phrases or sentences that you learned from working on this music
1: ทาพิโอกะ
0: What is that?
1: ทาพิโอกะ I think is

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องได้ไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่บกก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค
1: ่ะได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant y can actually be a vowel as well so some words use y to have a sound like e or I
1: Can you give us some examples
0: Oh absolutely There are words like my fly and type There's also fancy 40 and hungryAnd remember, there are many, many more words that use Y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง E หรือ I คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว Y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย E หรือ I เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้ว Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราวันนี้ก่อนทุกคนมาเพื่อนกันมาเพื่อนกันแล้วเรารู้ไหมว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้อง dinner ยินดีด้วยไปรอที่ Bike Stop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงๆไปแล้ว1 นะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะ

0: และผู้โชคดีคนต่อไปก็คือ
1: หมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
2: แคนดี้ค่ะ
1: ชื่อหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 9ค่ะ
1: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
3: Your word is twilight
2: T-W-I-L-I-G-H-T
3: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Yeah, เก่งมากเลยแคนดี้เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยแคนดี้เย้ไปรอที่ไบค์สต็อปเลยโชว์คุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ไบค์สต็อปใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
4: เพรมค่ะ
1: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
4: 10ขวบแล้วค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
4: พร้อมค่ะ
1: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
3: Your word is follow
2: F O L O W
3: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell follow is F-O-L-L-O-W.
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อใบพลูค
1: ่
5: ะ
1: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
5: ค่ะ
1: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี้
5: 50 50 50
1: Professor
3: Your word is review
2: R O V I E S
3: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell review is R E V I E W
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
6: นีน่าค่ะ
1: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
6: 11ขวบ
1: 11ขึ้นป.อะไรลูก
6: ป.6
1: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
6: พร้อมแล้วค่ะ
1: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
6: ค
1: ่
6: ะ
3: Your word isbetween
2: b e t w e n between
3: okay your answer is correct congratulations
1: เย้น้องนีน่าเก่งมากเลย yeah แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ bike stop yeah เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ไบค์สต็อปเราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อฟ้าค่ะ
1: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
7: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
3: Your word is complete
2: C O M P L E T.
3: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C O M P L E T E.
1: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะ เอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
8: ตินตินครับ
1: ตินตินพร้อมไหมลูก
8: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังนะคะ
3: Your word is paintbrush
8: P A I N T B R U H H
3: Okay, your answer is Correct. Congratulations.
1: Yeah. Paintbrush. Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
8: แปรงทาสี
1: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
8: แยกออกเป็น2คำนะ Paint กับ
1: brush ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็มๆไปที่ Bike Store ได้เลยแต่เอ๊หายไปไหนคนนึงอะคะสีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้า ไม่รู้ตัวล่ะลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
5: เจนครับ
1: น้องเจนดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
3: Your word is flower
5: F L O W E R flower
3: Okay your answer is correct congratulations
1: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีร้อยละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อนน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
3: Spelling Charity
6: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
9: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
1: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
10: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
1: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
11: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
12: พร้อมแล้วค่ะ
1: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมือเลขอะไรบ้างลูก
12: หมายเลข5ครับ
1: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
12: ร่างกาย
1: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now. Eyes.
12: E-Y-E.
3: Eyes.
12: E-Y-E-S.
3: Ears.
12: V-A-R-S.
3: Face.
12: F-E-A-C-E.
3: Face.
12: F-E-A-C.
3: Face.
12: E-C.
3: Face.
1: Pass. Pass. Pass.
3: Fingers.
12: F I N G E R. S.
3: Chin.
12: S-C-H-I-N.
3: Chin.
12: S.
3: Chin.
1: เช่นเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
12: C H I N
1: is that right professor
3: That's correct
1: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า faceFACE FACE ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
12: เบอร์1ค่ะ
1: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now Music
12: M-U-S-I-C
3: Thai
12: T-H-A-I
3: Art
12: A-R-T
3: Math
12: M-A-T-C-H
3: Math
12: M-A-T...
3: Math.
1: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
12: Pass.
3: Reading.
12: R E A D I N G.
3: History.
12: Pass.
3: Gym.
12: Pass.
3: English.
12: E N G L I S H.
3: Science.
12: Pass.
3: Writing.
12: W R I T I N G.
3: Math.
12: M A T H C.
3: Math.
1: หมดเวลานะคะ Math เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
12: คณ
1: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ Math M-A-T-H ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ Gym
3: Gym is spelled G-Y-M This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel So there's no A-E-I-O-U, it's just a Y, G-Y-M.
1: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำไปได้ทั้งหมดเลยมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนหมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
12: เครื่อง
1: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now Saw
12: Pass
3: Knife
12: K-N-I-F-E
3: Nail
12: N-A-I-L
3: Scissors
12: Pass
3: Hammer
12: H-A-M-M-E-R
3: Torch
12: P-O-R-C-H
3: Pin
12: P-I-N
3: Broom
12: B-R-O-O-M
3: Pliers
12: Pass
3: Screwdriver
12: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
3: Saw
12: S-A-W
3: Scissors.
12: S-I-S-C-E-R-S.
3: Scissors.
12: S-I...
1: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ scissors คำนี้แปลว่าก
12: ันไก
1: กันไกค่ะ
3: Scissors is spelled S-C-I-S-S-O-R-S
1: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือPliers.
3: The correct spelling of pliers is P-L-I-E-R-S.
1: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ไบค์ซับได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาล่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
13: พร้อมแล้ว
1: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
13: ้3
1: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร Shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
10: รูปทรง
1: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now cube
9: cube class
3: cone
9: C O N E
3: side

0: Oval.
1: Oval.
2: Path.
0: Circle.
2: C-L-C. หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่าวงกลม
1: วงกลม
2: นั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
3: c u b e
2: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ ovalมีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
1: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
2: o v a l oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
1: น้อง
2: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงนะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sports Kids
4: โอ้
2: โห Sports Kids คืออ
4: ุปกรณ์กีฬา
2: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
4: ครับ
2: Let's play spelling
0: We will start now bat
4: b a t
0: net
4: n e t
0: pin
4: p i n
0: goal
4: gO A L
0: ball
4: B A A L
0: shoes
4: S H O E S
0: board
4: B O R A D
0: different board
4: V O R A R D
0: swimsuit
4: S W I M S U I T
0: volleyball
4: V O L E V O L A V O L I
0: volleyball
2: หมดเวลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
1: V O L L E Y B A L L ครับ
0: yes that is correct great job
2: alright เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจนคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่นี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
0: As we work to create light for others we naturally light our own way
2: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
2: Good morning
0: Bye-bye
5: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen causing a great deal of socioeconomic loss So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutic to tackle AMRThe problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics regardless ofthe drug susceptibility to the bacterium. So treatment failure with the first line drug is increasingly common, causing a great deal of socioeconomic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคําว่าอาหารไร้ขีดจํากัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านกล่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงก็จะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ทางดังเลยก็จะมีเห็ดถอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเนี่ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันอะไรค่ะ

ไข่ความสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่ความแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่ความอันที่2ของเราก็คือไข่ความมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นแล้วอย่างอันที่3เนี่ยก็จะเป็นไข่ความที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่ความที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่ความของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่ความเพราะว่าเปลืองมันจะแข็งทำให้ไข่ความเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่ความแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

ครึ่งนะคะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มนุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กเจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่ซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมี

0: ที่คุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
1: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงเนี่ยค่ะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนปียอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขาเนี่ยไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่นะคะมันจะออกแค่ประมาณ60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงจะขึ้นถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% เลยค่ะค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้อีก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวเองเลยนะคะที่หยิบมาเลี้ยงทำให้หยิบมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพหยิบไม่ค่อยดีเนาะอาหยีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและหยีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้หยีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้และหยีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวก็อยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็คือเปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

ัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันในคนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะแบบบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could.But I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอะเพราะว่าช่วงนั้นอะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
0: ั
2: ว
0: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไร
2: ต
0: ัว Y ถูกต้องค่ะ That's right
1: Yes so the consonant Y can actually be a vowel as well so some words use Y to have a sound like E or I
0: Can you give us some examples
1: Oh absolutelyThere are words like my, fly, and type. There's also fancy, 40, and hungry. And remember, there are many, many more words that use y as a vowel.
0: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง e หรือ i คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย e หรือ i เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆก็อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's go to the first game
1: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
2: เข้าใจ
0: แจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
0: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
1: Are you ready
4: Yes
0: Let's play spelling
1: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
1: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: Hello, my name is Kokun. มาคืนกันแล้วเรารู้ไหมล่ะว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
0: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
0: มื้อเย็นถูกต้องดินเนอร์ยินดีด้วยไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงๆไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะพี่ว่านหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
1: Your word is twilight
4: T-W-I-L-I-G-H-T
1: Okay, your answer is Correct, congratulations
0: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนัง Twilight หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับ Twilight นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะ Candy เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชกุนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: เพรมค่ะ
0: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
5: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
5: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
1: Your word is follow
4: F O L O W
1: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือ

0: ลข11ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อใบพลูค
0: ่
1: ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
1: ค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
1: ้50 50ค่ะ
0: 50 50Professor
2: Your word is review
1: R-O-V-I-E-S
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W.
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
3: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
3: ป.6ค
0: ่ะป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
3: ค่ะ
2: Your word is between
3: B E T W E E N between
2: Okay your answer is correct congratulations
0: Yay!แปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ backstop yeah เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ backstop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข17หมายเลข17ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
1: C O M P L E T
2: Okay your answer is incorrect I'm sorry you were so closeComplete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข 8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
5: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
5: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
5: P A I N T B R U H H
2: Okay your answer iscorrect congratulations
0: yeah paintbrush แปลว่าอะไรคะ
5: แปรงทาสี
0: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
5: แยกออกเป็น2คำเนาะ
0: paint
5: กับ brush
0: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็มๆไปที่ bike stop ได้เลยแต่เอ๊หายไปไหนคนนึงอะคะอ้าวอยู่นี่โชกุนไปไหนมาไปไหนมาลูก
6: สีเปื้อน
0: สีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาละเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาละค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะ เอ้า ไม่รู้ตัวหรอโลก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
7: เจิ้นครับ
0: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
2: Your word is flower
7: F L O W E R flower
2: Okay your answer is correct congratulations
0: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูก และวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะพวกน้องๆทั้ง5นี้จะเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
6: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
8: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
9: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
10: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
11: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมีอะไรอะไรบ้างลูก
11: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั้นคือหมวดอะไร body body คือ
11: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Eyes.
11: E-Y-E.
2: Eyes.
11: E-Y-E-S.
2: Ears.
11: E-A-R-S.
2: Face.
11: F-E-A-C-E.
2: Face.
11: F-E-A-C.
2: Face.
11: E-C.
2: Face.
0: Pass. Pass.
2: Fingers.
11: F-I-N-G-E-R-S.
2: Chin.
11: C-S-C-H-I-N.
2: Chin.
11: C-S.
2: Chin.
0: โอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะโชกุนชินเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C-H อะไรตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
11: C-H-I-N
0: Is that right, Professor?
2: That's correct.
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F-A-C-E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
11: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Music.
11: M-U-S-I-C.
2: Thai.
11: T-H-A-I.
2: Art.
11: A-R-T.
2: Math.
11: M-A-T-C-H.
2: Math.
11: M-A-T-C.
2: Math.
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
11: Pass.
2: Reading.
11: R-E-A-D-I-N-G.
2: History.
11: Pass.
2: Gym.
11: Pass.
2: English.
11: ENGLISH.
2: Science.
11: Pass.
2: Writing.
11: WRITING.
2: Math.
11: MATHC.
2: Math.
11: MATHT.
0: หมดเวลานะคะ Math เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
11: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ Math MATH ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ Gym
2: Gym is spelled GYM This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel So there's no A-E-I-O-U It's just a Y G-Y-M
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำมาได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะทำมาได้ทั้งหมด9เลยมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อน
12: ๆ8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่ลูกว่าคืออะไร
12: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Saw.
12: Pass.
2: Knife.
12: K-N-I-F-E.
2: Nail.
12: N-A-I-L.
2: Scissors.
12: Pass.
2: Hammer.
12: H-A-M-M-E-R.
2: Torch.
12: P-O-R-C-H.
2: Pin.
12: P-I-N.
2: Broom.
12: B-R-O-O-M.
2: Pliers.
12: Pass.
2: Screwdriver.
12: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
2: Saw
12: S-A-W
2: Scissors
12: S-I-S-C-E-R-S
2: Scissors
12: S-I
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
12: รรไกร
0: กรรไกรค่ะ
2: Scissors is spelled S-C I S S O R S
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
2: correct spelling of pliers is P L I E R S
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ใบสตาร์ได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาละพร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
13: พร้อมแล้ว
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
13: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
13: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ
13: คร
0: ับ Let's play spelling.
2: We will start now. Cube.
13: Cube. Class.
2: Cone.
13: C-O-N-E.
2: Side.
13: S-I-Z-E.
2: Side.
13: S-I-C-E.
2: Side.
13: Path.
2: Star.
13: S-T-A-R-D.S-T-A-R-T
2: Star
13: S-T-A-R
2: Oval
13: Oval Path
2: Circle
13: C C-L-C K
0: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ Circle ซึ่งแปลว่า
13: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
11: c u b e
0: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
14: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: o v a l oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆไปทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
15: น้อง
0: เจิ้นคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยนะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids
16: โอ้
0: Sport Kids คืออ
16: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
16: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now bat
16: B A T
2: net
16: N E T
2: pin
16: P I N
2: goal
16: G O A L
2: ball
16: B A A L
2: shoes
16: S H O E S
2: board
16: B O R A D
2: different board
16: B O R A R D
2: swimsuit
16: S W I M S U I T
2: volleyball
16: V O L E V O L A V O L I
2: volleyball
0: หมดเวลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้มียากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
14: V O L L E Y B A L L ครับ
2: yes that is correct great job
0: alright เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
2: As we work to create light for others we naturally light our own way
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
10: Good morning
2: Bye-bye
17: My research leads to the first local tourist development in Nakhon Pathom areas by the model of Nirat Pathom traveling routesIt will bring local people's sustainable wealth, preserve local cultural heritage, increase the pride that bonds with their community as well.

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคําว่าอาหารไร้ขีดจํากัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านกล่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงก็จะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ดังๆเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่สองของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ด

แล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลืองมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

จากนั้นก็ผ่าครึ่งนะคะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ย texture มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมี texture ที่นุ่มก็คือความนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนแล้วก็เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงนะคะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนปีอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะ ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปแต่ตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขานั้นไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่เนี่ยค่ะมันจะออกแค่ประมาณ 60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงเนี่ยจะขึ้นถึง 90%กว่าเกือบ 100% เลยค่ะค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้หญิงก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวหญิงเองเลยนะคะที่หญิงมาเลี้ยงทำให้หญิงมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพหญิงไม่ค่อยดีเนาะอาหยีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและอาหยีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้อาหยีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้แล้วอาหยีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีอะค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมอนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวก็อยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันไอ้คนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

ีกับนมให้เข้ากันก่อนตัวกะเพราเนาะผัดกะเพราจากซอสที่เราทำเองครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโตรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วนี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามีผลมันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวนึงของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฟินนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือสารเสพติดสุกุมกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มประสุมกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: เช่นอะไรคะ LSD อ่ะเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
1: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทอย่างเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชากัญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาทอ
0: ย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
1: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับ ภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนล่ะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
1: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้นร่าง

0: ายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: เหมือนการดื้อยาต
0: ้
1: องเพิ่มปริมาณ
0: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
1: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะค่ะ
1: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหมคะ
0: ค่ะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้อะค่ะ
1: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างล่ะคะ
0: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
1: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
0: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
1: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
1: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
0: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
1: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
0: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจาก สารเสพติดนะคะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้อาการบำบัดหายขาดได้อย่างถาวรนะคะ
1: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
0: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
0: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
0: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยสหวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักอาชีวะบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดการทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นๆก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
1: ้
0: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
1: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
0: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
1: ิ
0: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมอะค่ะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมอะค่ะและอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมนะคะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ
1: แล้วนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสแต่การมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
1: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
0: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
1: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
1: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
0: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
1: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเสพติดเนี่ยติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้ได้เพียงแต่ว่านอนไม่หลับนะนอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค
1: ่ะและอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้องกันกรึบเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อันตรายมากๆแล้วนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
0: ภาวะโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่น

0: ก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะหนึ่งที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษานี่ค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีอะคะ
0: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดต่อก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งคันเลยอะค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิมนี้สวัสดีค่ะ

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3 3
1: 3
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three นะคะ three
1: thanks
0: thanks
1: think
0: I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรู้ปะเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป

0: 30.
1: 30.
0: 30.
1: 30.
0: Thursday.
1: Thursday.
0: Thursday.
1: Thursday.
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเค that ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า tongue twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The success from the last season is what brought us back and you're watching See You on the Road Season 2Alright, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันแล้วก็น้องเฟิร์มสามหนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับจะกลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: เอ้าเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the Western style in the middle of the Chao River.
4: This temple was built during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows.Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddhat Narumontomapas. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike.And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit making during his stays at Bangpa Inn Palace.
0: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwet Thammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower.Topped by a spire. C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C. You. ระยองวิทย์ได้ไปอ่ะตอบว่าอะไรลูก
1: The answer is B. A tower topped by a spire.
0: Your answer B. Incorrect.น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
6: C ค่ะ
0: C
6: Rows of pews
0: Your answer C is correct pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง vaulted ceilings นะครับก็คือจากข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความ translucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ้าวไปกันที่200คะแนน the next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar with who what or where
3: The following are the characteristics of which place? Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three. It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกัน

0: Apa?
1: Dead Sea.
0: Your answer, Dead Sea is... Correct!
2: ทำไมถึงคิดว่าเป็น The Dead Sea ลูก
1: We think that Dead Sea is in Israel and that's the first place that come into our mind
0: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า It is in the desert with little and irregular rainfall averaging only about 65 millimeters of rainfall per year It is a sea without any living organisms exceptfor a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet streams. และข้อสุดท้ายคือ it is the saltiest body of water in the world. It is 4 times saltier than other seas. The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity.
2: ในขณะที่อ่าวไทยแล้วเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปลาเข้าไป 30%
0: นะฮะ This place's unusually high salinity makes you float นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้
0: Welcome back to See You on the Road ที่เรามาดูครับว่าน้องๆสองรุ่นนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิก There are 5 girls sitting on a bench facing you Sarah is on Hermione's left and Zoe's rightMary is on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
3: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างนี้สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
4: Mary Rose Hermione Sarah and Zoe
0: Your answer Correct ขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอะว่าไปครับ
5: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
0: Hermione
5: เขาบอกว่าซาร่าอยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ซาร่าไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่าซาร่า is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของซาร่าซึ่งในตอนนี้นะครับเรียงจากซ้ายสุดไปก็คือ Zoe ซาร่าแล้วก็ Hermione
0: โอเค
5: แล้วเขาบอกว่า Mary is on Hermione's right
0: โอเค
5: ก็คือ Mary อยู่ขวาจาก Hermione แล้วก็Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่าง Hermione กับ Mary
0: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า In which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
1: Mary
0: นั่นเองมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
6: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
7: จ
0: ิ้มน้ำพริกรอบนี้ขอเด็ดๆคมๆเลยมาม
8: ีนแปลว่าปลาลาแล้วครับบ๊ายบาย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยครับโอ้โหชอบอ่ะชอบแต่จะบ๊ายบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่า10โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกพ่วงมาด้วยค ัดเหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ที่สุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final round เราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมีหนึ่งเดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมาราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคมโอ้โหมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตาลมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
7: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
0: เอาล่ะสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
4: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
0: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ BTR ครับ
9: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
10: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself and to truly understand what you do. There are communities that has goal based in this principle, and there are Nong Kadon Mon community in Suphan Buri.
9: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmers or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power.This community was able to grow because everyone took part in its development process, whether it be by doing market research for their produce, managing the environment with a waste bank, or running a community rice mill with a community funding system. Most people in this community are farmers, and each family has been trying out a new agricultural theory, where a piece of land is divided into four parts, 30% for a pond,30% for growing rice, 30% for growing perennial plants, and 10% for their own house.
11: The people in the Nong Kadong Mon community have successfully created their own community of self-sufficiency. Some of them even sell their products so well that they're able to pay off their debts and start their own savings.
0: Which of the following is not something that Nong Kadong Mon community did?Or are doing to develop their community according to the sufficiency economy philosophy. A. Trying out a new agricultural theory. B. Initiating the development process themselves. C. Forming a waste bank and a community rice mill using a community funding system. Or D.Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand. C. You. Benjamin Rashutit Chanthaburi. ตอบว่า
4: D. Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand.
0: Your answer. Correct. ทำไมข้อดีถึงถูก
4: เพราะว่า because likeAccording to the theory, like this philosophy, they have to depends on themselves first, not from the other people.
0: แน่นอนครับการที่เอาเรียกว่า farmers from other regions เนี่ยเอาชาวนาที่อื่นมาช่วยกันหน่อยไม่ต้องทำเองนะฮะ200คะแนนต่อไป the next game who what or where the following are the characteristics of which superheroClue number one, this superhero is part of DC Comics and a member of the Justice League. The character joins the league after an

0: invitation from Bruce Wayne
1: เบนจมะราชูทิศกดได้ออมสินตอบว่า
2: the fashion
1: เป็นคำตอบที่ correct
0: โอ้โหจากคืออันนี้เดี๋ยวอ่านให้จบให้ขึ้นข้อแรกก่อนนะThe character joins the league after an invitation from Bruce Wayne. ซึ่ง Bruce Wayne, aka, ย่อมจะ also known as
3: Batman.
0: Batman. A movie featuring this superhero came out in 2017. There was also a TV series that lasted for 4 seasons. In the character's normal life, he works as a forensic scientist, ครับin a crime lab of Central City Police Department. He obtains his special powers after a chemical spill caused by lightning. His suit is scientifically altered to be kept in a ring and designed by Central City University Professor Ira West. ข้อที่ 4. His enemy also has a special power and is the person who killed his mother. The character's superpower of how is called Speed Force. นะครับHe's so fast that he could go back in time and even create a small thunderstorm. ตอนนี้น้องๆจากเบนจมราชูทิศนำอยู่ที่300คะแนนระยองวิทยาคมยังไม่มีคะแนนให้หายใจก่อนแป๊บหนึ่ง We'll be back after these messages. Let's see which gameis gonna come up on the screen and will be used to play. Sequencing. Arrange the following events in chronological order. The Pan Mun Jom Declaration. The Tom Yam Kung Financial Crisis.The revelations of the Panama Papers. The inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. The resignation of Pope Benedict XVI. The disappearance of Malaysia Airlines Flight 370. The Andaman Tsunami. The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden. The Chilean mining accident.And the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับเริ่มครับ
4: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมราชูทิศจันทบุรีจากขวาชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands offมีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนนและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ระยองวิทยาคม
1: เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่เตียนนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007The Chilean mining incident was 2010. The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden, 2011. นะฮะ The resignation of Pope Benedict XVI, 2013. จากนั้นเครื่องบิน MH370 ก็หายไปเมื่อปี2014. The revelations of the Panama Papers was 2016. And then it was the inauguration of Donald Trump as the 45thPresident of the United States 2017และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไหม
2: ชีวิตจะมีความหวังมาก
1: รู้สึกว่าชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
3: ไม่
1: ออกจังหวะนี้ฮาไม่ออกฝั่งนี้ก็ฮาไม่ออกเหมือนกันโอ้เป็นจังหวะ you were like you were this close man literally this closeไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
5: ไม่งั้นยังไม่หนุกค่ะ
1: ยังไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ sudden death in the sudden death round น้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่าน choice จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น here we go

0: คำตอบของเฟิร์มคือ
1: เบตงครับ
0: Are you confident?
2: No, no.
0: Oh, but that was your answer. คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่ Correct!
3: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
0: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนมาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
4: ก่อนเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
0: ครับผม
4: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
0: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนจมะด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการเฟ้นหาตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้วสาธิตจุฬาคว้าตำแหน่งที่1ของการแข่งขันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
5: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising.Significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics regardless ofthe drug susceptibility to the bacterium. So treatment failure with the third line drug is increasingly common, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. Our research group aims to use a multi-pronged approach that investigates alternative strategies to combat AMR.In order to reduce the amount of antibiotic consumption and to extend the lifetime of currently used antibiotics, we work on Clostridioides difficile, which is a gram-positive anaerobic bacterium, and it is a major causative agent for antibiotic-associated diarrhea. We use different approaches, including phage therapy, reversal of the resistant mechanism, and also use the pre- and probiotics to tackle AMR as well.Initially, when we started, we collaborated with a hospital that affiliated with Mahidol University, and we found that a lot of patients got infected with the Clostridium difficile. Most of the doctor would treat the patient directly without isolating those bacteria, and that can cause a resistance in a way. What we aim is that we collect the strain first, and then we characterize the genetic background based on antibiotic susceptibility, and we try to identify the potential mechanism that caused the bacteria to be resistant. And then we can use that mechanism to be our target for therapeutics. We receive a number of the grants, like Mahidol University collaborating grants as well. And we also use that grant to initiate the network and apply for international grants as well. We publish quite a number of papers in international journals using different approaches as well. And we have collaborative network both domestically and also internationally as well. So our program would actually encourage between country partners as well.To focus on AMR. So not just our lab or Mahidol University, but we have the international collaborative network to tackle the AMR as well.

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนการกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun. What about someone special? นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family, you have something special.
3: Oh, something special.
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family หรือ country คะ
1: Oh, country. Sorry.
2: I'm sick. ใจเลยเนี่ย
1: Do you have something special in your country?
4: Okay. They have snow actually there.
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off this national park, but they don't want it.
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
6: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Sanalat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dreamed about a people who protect us from the bad thing.And protect the animal forest or anything else. Do you understand?
3: Yeah.
7: Yeah.
1: Okay. So now let's go to pay respect. Okay.
7: Let's go.
8: Okay. Good morning. How are you, Jack? What's your name?
1: Okay, everyone, repeat after me. Okay. Namo Tassa.
9: Namo Tassa.
1: พักเขาโตมันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเนี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเนี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
10: ปุนายะ
1: ปุนายะ
10: ตะวาเส
1: ตะวาเส
10: ยังนะเส
1: ยั

0: say.
1: Yeah.
0: If you wish something, that will come true. Thing which were was lost, you will get the thing you lost back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
2: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสีสุกนี่ลาภสุกหางตนกูสนสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุกายสบายใจ
0: If you want money you will get money
2: Ask for money
3: I think I'm getting
4: money ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า they are very satisfied
0: Welcome again in the show
5: ทัวร์ไม่กลัวฟัง
2: Ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ National Park Thailand
6: Our friend, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
7: Yeah! And meet our special activities, Night Safari!
8: Yeah! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
9: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
8: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
2: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
8: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
10: ี้
8: เป็นกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
10: เที่ยวนะคะ
8: เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
10: ใช่ค่ะ
8: ที่นี่คือ
10: ดงพญาเย็นค่ะ
8: หรือว่า
10: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
8: ตามไปฟัง
10: ไปดูกันค่ะ
0: Okay, go back into 120 years ago.
4: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
0: There is a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk on this area, they have to stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama the Fifth decided to change name from Thuak Khao Dong Pha Phai to Dong Pha Yen.
7: What does it mean?
0: Yeah, the Dong Pha Phai is the fire, about fire, and the Dong Pha Yen is about cool.
2: Cool.
0: Yeah, cool.
2: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
7: After that, people stop dying here, Shintan?
2: Yes.
0: Okay. About 36 years ago, this red tiger stay under the home of Xi Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she.Come down to get her pencil. This tiger bite her,
7: okay.
0: and then she died because she can't fight with the hurt. Yeah,
7: poor girl.
0: And yeah, and the nature of tiger when it need food, it will come back to it again.
11: Yeah.
0: Yeah.
7: This girl.
0: No, this tiger.
7: Okay.
0: Yeah.
11: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Somphong. They plan how to catch it. Yes, and is the bad thing, bad luck of him. Yes, they beat him again.
7: Oh. Okay. And they did it?
11: They beat. They're biting. They kill him.
7: Kill him too?
0: Yeah.
7: So two people died.
0: Yeah. And after it, 2 days,
11: yeah,
0: they will can catch it.
7: Oh, 36 years old. He looks old already.
1: Yeah. Yeah. She's in her late
7: 40s. Hungry. Hungry old tiger.
0: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some fossils.
2: Mm-hmm. Huh? Oh, the footprint is long, about
0: 31
2: centimeters.
4: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้ explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
2: Yes.
1: And inside of the forest, it have many wild animals. Yes, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
2: Still fun.
1: Yeah.
3: Gone to Night Safari before?
2: No, never.
4: This is the first time?
2: Of course! Yes!
5: แน่นอนเวลาไปไนท์ซาฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีน้องเปรม
6: Elephant. This is an elephant.
5: This is an elephant. ถ้าเจอกวางหมี
2: Bear.
1: This is a bear.
5: ได้กวาง
2: Deer.
5: เก้ง
2: ฮะ

0: is a tie on deer.
1: It's a tie on deer.
2: Barking deer.
3: Barking deer.
2: That's a just a mot, a mot.
4: ชมด
5: ชมด
6: ชะแอน
7: ลูกเวฟของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
6: ชะแอน
2: ชมดอ่ะชมดอธิบายยังไงชมดอ่ะ
0: โอ้ it is an ant เลย it have a long nose
6: ลงมาเลยค่ะ
8: Yeah. Okay, if you are ready, we have to go now.
9: Yeah.
8: Okay.
9: Yeah. We are going to through the bay, but it's a circle.
10: Oh, okay.
9: Yeah. It used to have a monk that lost in the forest.
10: Yeah.
11: And nobody finds them.
9: Yes, but finally they can find.
10: How long after?
8: About per week, one week.
9: 1 week.
12: Was he alive when they found him?
9: Of course.
8: บรรยากาศที่ไปส่งสัตว์ขณะอยู่บนรถเนี่ยหนาวมากเลย
9: It's called chamot. That's called chamot.
10: What is
9: chamot?
10: Chamot.
9: No. เรียกว่าอะไรนะคะ
10: What
9: Evia cat? Huh? Period cat?

0: goodness. Camera, camera, camera, camera.
1: No, no, no.
2: This is
3: a female deer.
4: A female deer.
3: A female deer.
5: No, it is a female deer.
2: How do you know that's female?
3: Because
6: เขา
7: แม่สับนี้นกแป้งของเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
3: This is a female deer.
5: Female deer. Why do you know it's a female?
3: Because
5: over there, over there.
8: Don't have a horn.
3: Horn. Yeah.
5: Oh.
3: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางกวางกวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
9: ี้ย Do you have a tiger here?
10: Yes, it have but not
5: some
10: but that
5: you see a tiger, a breed of people?
8: Yes, we have more than them.
5: We have a lot.
9: Do you have a crocodile?
7: ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางกวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆแหละครับ
3: How is it
11: in time?
3: กวาง
2: กวาง
3: กวาง
2: กวาง
3: กวาง
2: กวาง
3: กวางกวางกวางกวางกวางกวางมีแต่กวางกวางหมดเลยไปอวดเขาเยอะหนูไปอวดเขาเยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
5: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
5: Have you heard about it
2: No
5: It's like five animals in South Africa elephants lions
3: giraffe
2: cheetah
5: yeah giraffe there's so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for likeanimals
8: อ๋อคือช่วงมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
3: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youIn your country, have a national park like this.
9: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in to truck to visit like the forest and stuff. But not at night. I've never done this. Never seen this.
3: I'm used to go to night safari in Chiang Mai, and giraffe come to
9: really
3: yeah
9: to you?
3: Come to nearby you.
5: Next to you and
3: you can kiss them.
5: Really? Yeah.
3: You can kiss giraffe.
2: Today we saw deers and deers and deer and deer.
3: Mosquitoes.
7: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้ว

0: ย
1: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
2: เห็นเม่นด้วย
1: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
2: อะไรคะพี่บ๊อบ
1: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1 นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2 ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
2: สำหรับใครนะคะที่ใบนานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
1: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนนะ
2: ให้เพื่อนฝรั่งเขียน
1: เ
2: ป็นการเจิมหน้าเบาๆ
1: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่เชิญ
3: Let you all guys guess what I am acting or it will be an animal and if I take too much time you have to write on my face
4: Lusa
5: so you can actAnd you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
1: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
2: Okay.
1: Are you ready to go to party?
5: Yeah.
1: I think very very fun. Okay.
2: Okay.
1: Let's start the party now.
6: Let's start the party now ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
3: Okay, who want to play a game?
7: A game?
3: Can we play a game with you?
8: Maybe.
5: I'm on the kitchen today.
3: I'll be the first cool partner.
5: Okay, let's start. 1, 2, 3.
3: Yeah.
7: Yes.
8: Okay. It jumps.
3: Jumps. Kangaroo?
8: Yes.
3: Wow.
7: What's that?
8: It's shining on the night time.
7: In the night time.
8: Oh. Yeah.
7: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
5: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.A light, headlight,
9: tail,
5: their bottle,
9: tail.
5: No, no, light, LED.
9: Okay, okay,
5: okay. On their bottom. What is called?
9: Okay, so describe more.
5: What is?
9: Fire.
5: Yeah, fire.
9: On the bottom.
5: No, they are adverb of.
9: Is it insect? Is it animal?
5: Insect.
9: What was that? Wait, is there?
8: The plan's ready.
5: Is that?
9: Come on.
5: I guess
9: you're gonna have a fight. Yeah! I don't know what to
8: do! That's in the water? It's in the water? Yeah.It has like a...
6: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง Wrap Up
2: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
3: แฟน
2: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแต่เป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นแล้วดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า Could I pair up with youcould I pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
7: I will tell you about the history
2: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history
7: history
2: ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
7: interesting
2: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
5: it used to have a monk that lost in the forest
2: it used to have a monkถูกค่ะนะคะคำว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
0: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
4: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
10: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กๆต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
11: ถ้าเกิดแกมม่าดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย
12: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanityThailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Sawan province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemicals. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly.The use of pesticide not only affect the agriculture production, but also affect the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have adverse health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compoundsIn some medical plants in the Khon Sawan that can be used to eliminate major pests, we found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which are local major pests of the Khon Sawan. The research began with studying the problem of the infestation of wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops.The effectiveness of the biopesticide made from local plant was also tested. The process of making extracts was at the heart of this research. To obtain purified extract, the first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be purified using chromatography and the purified compounds would be tested again. Our colleagues also That crude extract from Khot Sang and Mamong Hom Heng Wan do not cause worms to die immediately.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่า มีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียด

เอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much เพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how much food is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes ก็คือธนบัตรครับดังนั้นนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือศูนย์แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลายศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a และคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toilet around hereและคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร There is a gas station around here There isn't a gas station around here วันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยIs there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้ซึ่งเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the house ไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ so คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะส่วนคำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับ some ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่ เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับSo, is there any? There is some. But there isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำ

ามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อย่างหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันฉะนั้นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คน How many students ก็คือ How many students นักเรียนกี่คน Are there at my school How many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่ร้อยคน There are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ There aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ There aren't any students at schoolถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok How many new cars ต้องใส่ s ที่ cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok ปรากฏว่ารถเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไง How many are there ครับต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่1คำถามสำเร็จรูป Are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับแล้วถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the clubถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องแล้วเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับ

ว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ Where do you live? Where do you live? ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do? ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do ถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ What did you do คุณทำอะไรไปและถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร What will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so What do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า Where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับWho do you live with? คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน How many cars do you have? แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time? นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport?และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน3โมง I have to go to the airport at 3 o'clock อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามดูอยู่ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะครับอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่เป็นต้องกันกับWhat do you think หรือ What do you think about ก็คือคำถาม How do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า How do you find the restaurant ไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามอะไรครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับ do you like pop music คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะครับ do you love me คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม do you remember me แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า are you remember me ไม่ได้นะครับเพราะมัน are you บอกแล้วไง are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ do you remember me หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม do you have to work tomorrow I have to work tomorrow I don't have to work tomorrow นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆนี่นะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า do you know how to swim do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับหรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf? I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take
แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how

How long does it take to fly to London? แล้วคุณเห็นคำถามมี How long does it take? So คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ It takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง It takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย How long does it take to drive to Pattaya? ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ It takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ So คำถามสำเร็จรูปคือ How long does it takeหรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร how much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นอะไร it costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม so how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take so คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live ครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง what time does the train leaveWhat time does the train leave? หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do? ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do? ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car?She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car. ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He, she, it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he, she, it เนี่ยเป็นประธาน S นะครับ She has a car. ถ้า she ไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car. บางคนก็ She don't have a car. แต่ให้ถูกต้องก็เป็น She doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม Does the microphone work? The microphone works ใส่ S The microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตรงบันได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แปลว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานส์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่าเมนแปลว่าหลักนะคะคำว่าเมนแปลว่าหลักต่อไป
1: give way
0: คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย
1: give
0: แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับหือเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คำว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป
1: no buses
0: อันนี้คือไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can go swimming
2: สามารถว่ายน้ำได
0: ้ทายบริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep
1: this door closed.
0: Keep this door closed. คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: No.
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่ามอเตอร์ไซค
1: ์
0: ดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3
1: no motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห้าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อ๋ออีกอันหนึ่งน่าสนใจอันนี้อ๋อ
1: Do not feed the
2: ห้ามให้อาหารสัตว
0: ์เออไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย Squirrels คืออะไรคะ ตัวอะไรอันเนี้ยตัวเนี้ย
2: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ Do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายนี่เขาเปลี่ยนว่า Do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห้ามให้อาหารแมว
0: ห้ามให้อาหารแมว Do not feed the dogs
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: Do not feed the horses ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ถือไว้ถือไว้ค่ะนัทธิดานัทธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเอาเอาเอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอะลงทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
3: นั่งเพื่อน
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ฉันแม่สองคนนั่งลงก่อนนะ
3: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราค่อยเล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีสติ๊กเกอร์ไปแปะ

0: อันนี้เขาได้ก่อนให้คนละ2ดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้มั้ยนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรเปิดได้อะไรไม่ใช่นั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนู้นคนนู้นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกับถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังผ่านคู่มาอ่ะสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ยNo motorcycles ก็คือ
1: โนมอเตอร์ไซ
0: ค์
1: เข้ามา
0: เออถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can go swimming อ่ะดูชูป้ายค่ะนะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่ยเออรู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรไว้น้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยไว้น้ำมีหลายท่ามากเลย
1: ลงมาตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายสูงโนอะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this road closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
1: ปากกาหายแล้วครับปีกบาน
0: อ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะ
2: เป็นเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch offชูป้ายเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
2: เมน
0: เมนเอนทรานส์แปลว่าโอเคสูง
2: ผิดแล้วครับ
0: อะไร no อะไร no buses no busesห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
2: ผมยังไม่ได้เล่นเ
0: ลยเดี๋ยวนี้give way แปลว่าอะไรเอ่ย
2: ให้ทาง
0: นะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดแล้วยังคะ
2: หมดแล้วคร
0: ับ หมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษสิเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
2: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
2: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
2: น้ำเปียกมากๆเลยแบบนั้นไ
0: ม่ได้หรอกอะไรวะ
2: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: เป็นสถานที่สถานที
2: ่
0: เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรกพูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
2: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
2: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาได้ได้ฮะ
2: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่ตรงเราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาต้องจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษ
2: นะคะ
0: ภาษาอังกฤษ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮ
2: ึคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกแล้วมันคล้ายตรงไหน
3: ไม่ใช
0: ่ที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
2: กินที่โต๊ะครับกินข้าว
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉยๆจ
2: ำได้ไหมค
0: ะอ่ะข้ามก่อนได้ทำก่อนได้อ่ะต่อไปที่เราไป no ไม่เอาไม่เอาคำว่าซูเปอร
3: ์
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร
2: ์
0: บอกแล้วอย่าพูดบอกแล้วอย่าพูดmarket ต่อไป
2: ไปแล้วนี
3: ่สวยแล้วไปไหน
2: รับ
3: สวยสวยแล้วไปไหน
2: ก็ไป
0: ภาษาอังกฤษ
3: hospital
0: เก่งมากลูก
2: ก็ไปกินในครัวนี่เราไปหาความร
0: ู้English โดนเพื่อนครูห้ามพูดคำศัพท์นั้น
2: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้ม
3: ม
0: ิวเซียมโอ้มีมิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้จุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะไลท
3: ์ไลท์ดรายไลท์ดรี
0: โนโนโนไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
2: ไลท์ด
3: รายไลท์ดราย
0: โน
2: ไปก่อนเริ่มใหม่ไปก่อนเริ่ม
0: มานี่มานั่งนู้นไปคนเดียวไปนั่งนู้นคนเดียวไป
3: ไล
0: บรารีไลบรารีไลบรารีมีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่

0: อ่ะสวนนั่นแหละนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษอ่ะข้ามก่อนข้ามก่อน
1: มีสัตว์เยอะแยะ
2: ส
1: ั
2: ตว์
1: เยอะ
0: แยะซูใช่ซูเสี่ยวที่สุดสถานที่ no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
1: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: ใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละอะข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ว่าแล้วร้านที่ใหญ่ที่เสื้อไหนร้านที่ทำไมรู้ว่าแกไม่ตอบร้านสะดวกเสื้อแบบนี้ไม่ตอบไม่ได้ข้ามไปข้ามอุ๊บช็อปตึกสูงไปแล้วครับจ๊ะโฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant แปลว่าอะไรเอ่ย restaurant แปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะคนอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
2: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
2: market แปลว่าร้านสะดวกซ
0: ื้อแปลว่าอะไร market แปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้คำว่าอะไรเอ่ยตลาดสดขายปลาอย่างเงี้ยโอ้ชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกพี่บอกไหม market ตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู่ภาษาอังกฤษ
2: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurseต่อไป
2: school
0: that's right school
2: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
2: s
0: ถ้าตัว s อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
2: a e i o u
0: มี5ตัว a e i o u อันนี้ s อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว s เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว Z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
2: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
2: garden
0: นะคะเก่งมากออกเสียงว่า zoo เราไม่ออกเสียงว่าซูนะซูมีเครื่องบินได้เยอะเลยมีเครื่องบินได้เยอะเลยแอร์พอร์ตมีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะแอร์พอร์ตเห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะแอร์พอร์ตช้อปปิ้งมอลล์เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะช้อปปิ้งมอลล์นะคะ
2: โฮเทล
0: ใช่ไหมโฮเทลนะคะ

0: คำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาวconstruction area
1: construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบ
1: No durian
0: allow เขาไม่ให้ทำอะไรห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้าง
2: โรงแรม
0: ทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
2: ไม่
3: เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูจำโรงเรียนไหมต้องการสก็อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้า
2: ห้ามเข้าไป
0: นะคะเพราะว่าอะไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
2: สนามบิน
0: เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
2: เครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะต้องทำอะไรต่อมันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival ก็มาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญยังไงเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาลเกตคนไหนคะกาลเกตแม่กาลเกตคำว่าเกตอันนี้แปลว่าประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าให้ไปทางไหน
4: ทางนี้หมายความว่าไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
4: ขวา
0: ถูกต้องนะคะป้ายนี้เจอที่ไหนคะนั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อย่างนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ยด็อกส์แปลว่าหมาแล้วไงต
5: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
5: หมาเกี่ยวกับหญ้า
0: ทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไร ขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียลาดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงหนึ่งซึ่งเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาที่ออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมติเราเคยไปสมมตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราเจอที่ไหนบ่อยโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครทุ่มหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Simuk Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: น้ำเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซนเตอร์เคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม่นาน
2: ไม่นาน My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ teacher จะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
2: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size is the salt field
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะนั้นเด็กๆออกเสียงด้วย It's big
4: It is big.
2: It's huge.
4: It's huge.
2: It's gigantic.
4: It's gigantic.
2: นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากหนึ่งสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้ไหมครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ำลมไฟ
2: โอ้สี่คำที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
2: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
2: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
4: dirt
2: โอ้สุดยอดครูโตครับคำที่สองคืออะไรครับ
4: ลม
2: น้ำใช้คำว่าอะไรครับ
4: water
2: เก่งมากหนู water และคำที่สาม
4: ลม
2: คือ wind
4: wind
2: เก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
2: คือ
4: ไฟ
2: ไปแบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย์
2: ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ที่ทำนาเกลือ
4: รู้ครับหน้าร้อน
2: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
4: summer
2: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
4: winter
2: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
4: Winter.
2: โอ้โหเหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
2: ไม่มีประโยชน์
1: ซัมเมอร์
2: เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือเขาเรียกว่า4ดีกรีหน้าตาก1ก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้มั้ย
2: ใช้นิ้วหรือเปล่า
1: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
2: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
1: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
2: เพราะอะไรครับ ให้ความเค็ม
1: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ํานาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เค้าเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เค้าเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเค้าเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ
3: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty นั้นที่จะแกงจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steady เกลือ
3: salt
2: เค็ม
5: เค็ม
2: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
3: salt
2: เก่งมากเค็ม
3: Salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
6: เกลือ
3: เกลือ
2: หุยแปลว่าอะไรครับ salt
3: เกลือ
2: เก่งมาก salty
3: เค็ม
2: เก่งมาก
1: เก่งๆๆโอ้โห
2: แต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็แต่ละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
1: นาวังจะอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่2คือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เค้าเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเค้าเรียกว่านาเชื้อ2อันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคําว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คําว่า salt green
3: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
1: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับกั้วคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
1: ประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับงั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
3: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
1: ตัวนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
7: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
7: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
8: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
7: เคย
2: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does it taste ทิปแปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland แต่ที่รักไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
1: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
2: ้ 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
8: เค็มๆ
2: ใช้คำว่า salty ที่จะแปลว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
1: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
2: หลายอย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
1: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
3: อยาก
2: อยาก
1: เฮ้ยลุย
2: let's go
1: go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
2: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
3: salt barn
2: ลองด้วย
1: salt barn
2: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
2: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
3: the first
2: ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคลองพูดเองนะ 1 2 3 go
6: Well.
2: เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
6: the first salt farming school in Thailand
2: ยอดปรบมือนะครับรักมาเลยนะรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
1: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นโอ้แล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
7: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
8: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
2: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
1: เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีกเกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
2: แตกต่างกันยังไงครับ
1: ยังไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอกแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
2: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
3: Sea salt
2: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
3: สินเทา
2: เรียกว่า rock salt
3: rock salt
2: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
6: sea salt is from the sea
2: สุดยอดปรบมือให้พึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
6: ทะเล
2: นี่โปรมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
6: Rock salt is from the ground
2: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรฮะ
6: เกลือสินเทาม
2: าจากไหนฮะ
6: ดินใต้ดิน
2: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
1: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
2: เดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
1: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
2: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
1: ลองชิมดู
2: ไม่ลองไม่รู้
1: อ่ะก็จืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ 22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
2: ครับต้องลองนะ
1: เทสได
2: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
3: let's prove it
2: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับ โกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมครับโอเคนิด
1: นิดนิดนึงนะครับแค่ลงแตะ
2: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
1: จากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทยาคือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
2: ไม่รู้มัน
1: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
3: powder
1: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
2: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็
3: it's bland
2: รสชาติเผ็ด it's spicy รสหวาน it's sweet รสขม it's bitter อร่อยที่สุดในโลก it's delicious อร่อยที่สุดใน3โลก it's super yummy
3: it's super yummy
2: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
1: อร่อย
8: คุณโตคะทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
1: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบ พอฝนตกปั๊บเราถึงได้เลยเกิดจิตเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
2: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า by product
3: by product
2: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
1: มีหลายอย่าง
2: แล้วเดือนที่11
1: ครับ
2: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
3: November
2: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
8: March
2: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March
3: March
2: ถูกต้อง
1: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูนั่งงอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
2: โอ้ได้หมด
1: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยเป็นเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทับกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊บเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
2: โอ้
1: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
2: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับอู้เย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
1: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
1: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
1: is from the sea
0: ที่แปลว่า
2: เกลือโซดาจากทะเล
0: โอ้ครับประโยคที่2 rock salt
1: is from the ground
0: แปลว่า
1: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
3: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
1: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tho. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tho wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover, it is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun.And enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. salty B. salt C. โอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S ดดันคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
3: สีน้ำเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะครับสีส้มมาเลยมาเลย Green plus green สีเขียวRed, see that?

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: This study started more than 10 years ago that I start to have a clinical problem My latest research that I have a passion on this area is produce the methods for root canal retreatment. So first of all, I would like to explain about root canal treatment.

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น

และเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตเด็กคนหนึ่งเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

็สวัสดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วยจริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันเลยตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือ

ไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทารู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะท่านรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะท่านเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดตรังและตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยวทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับมาที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าเรามาเรียนต่อตอนนั้นท่านเรียนอยู่ม.2กำลังจะขึ้นม.3เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรากลับมาม.3อ่ะแน่นอนถ้าอาจารย์ถามว่าเราอยากเรียนอะไรเราน่าจะตอบได้ทันทีเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากเป็นอันนู้นอยากเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือทางที่ใช่แล้วในการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสักหนึ่งอาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่เรากำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอ่ะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมันหาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขาในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ําเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ําแบบปกติอะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นน่ะทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทำอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลทันคิดว่าทันคงมาไม่ไกลถึงจุดนี้เพราะว่าจุดตอนนั้นอะใน2อาทิตย์คือเหมือนกับทันสิ่งที่ทันตัดสินใจอะค่ะคือทันตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเองคือเมื่อก่อนทันไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอะมันเป็นpoint ที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำใน2อาทิตย์แรกอะเป็น point ที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะท่านรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอ่ะที่มันอยู่รอบตัวเองแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอ่ะพอเราออกไปข้างนอกอ่ะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราจะแบบขึ้นวีลแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากทันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแหละรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มที่จะเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอ่ะการแสดงจุดยืนของตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

0: นั้นฮันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นคือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิท กับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอ่ะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับศาสตร์นู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าชีวิตทันไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ทมาแต่ว่าไอ้รีสตาร์ทนั้นมีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทํามันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดไหมซึ่งตอนนั้นทันเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยทันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะทันรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของทันอะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เดี๋ยวบ่าวว่าแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นอะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทำไม่ได้หรือทำได้หรือทำไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทำเสร็จแล้วอะเราก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่เราทำไม่ได้อะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟกต์อะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้เรียนรู้จากมัน

0: ก็เลยลองที่จะไปแบบเวทีนั้นนะคะพอไปเสร็จก็คือโอเคอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลองไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านเจอประโยคนะท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยหร
1: อ
0: ตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะได้เป็นคนพิการคนนึงแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอ่ะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได
1: ้ดีใจอ่ะด
0: ี
1: ใจมากเลยอ่ะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้ แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่า มีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ท่านก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือท่านก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง

จากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะต้องทำสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทานผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงคือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้เห็นไหมเขายอมรับอ่ะก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี้สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้าง2ขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง12คนนี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
4: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
5: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะการได้พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
1: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
6: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
7: เราเลือกหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
8: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
9: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
10: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นอะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
11: ยิ่งพิสูจน์ตัวเอง
10: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้ละเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูก
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติซีเกมส์แล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
3: ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
3: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
1: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้นะครับ
3: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
1: ใช่ครับอันเนี้ยที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยคว้างค้อนเลยเป็นสเต็ปต่อมาก็อยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทำคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
3: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
1: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลย
3: ครับ
1: เราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
3: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนนะครับ
1: ต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนคว้างเนี่ยมัน
3: ไม่ได้ระยะ
1: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นอาจจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
3: ซึ่งยากไหมครับ
1: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
3: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาคว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับคว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่งมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
3: เราเริ่มกันเลย
1: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทำมืออย่างนี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้แล้วมือหัวครับอีกสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์ทีนี้ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าคว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือเพราะการบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
3: ขวาคร
1: ับ ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ป่ะใส่ฝั่งนี้ไงๆมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายโดยการเอามือซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าค้อนมันตึงใช่ไหมครับลูกทุ่มมันตึงก็ถือว่าใช้ได้ละ
3: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาครับถ้าเราถนัดขวา
1: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
3: ้
1: มันจะไปอย่างนี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างนี
3: ้
1: จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเนี่ยเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจังหวะปล่อยออกไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปจากมือเราได
3: ้ครับ
1: เดี๋ยวลองดูใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
3: อันนี้ห้อยไว้อย่างนี้หรือว่า
1: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อได้ใช่ใช่หมุนอีกหมุนไปให้ใช่ใช่ให้ลูกค้อนมันตรงใช่ครับถูกต้องโอเคโอเค วันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
3: น่าจะต้อง
1: ก็ทำอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
3: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
1: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
3: การหมุนนะ
1: ของค้อนแล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
3: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
1: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซอร์เราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนเราไปใช่ครับใช่มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละพยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึงใช่ใช่มันมีความตึงที่เนี้ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการคว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึง2รอบ
3: ครับ
1: ก็โอเคแล้วสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นครับ
3: ต่อไปก็
1: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราจะเปิดด้วยปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุน2รอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้ เห็นครับยืนนะครับให้เท้าซ้ายล้ำกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปงี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: จังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม
3: ่1
1: ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อน9เดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
3: 1
1: ใช่ครับ1ก่อน1 2
3: 2
1: ใช่ครับแล้วก็3
3: 3
1: ใช
3: ่4
1: ไปต
3: ่อ5
1: ใช่ครับ
3: 6
1: โอเคเริ่มได้ละทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจากอุปกรณ์น่าจะได้ละเริ่มจากอันนี้ก่อนจากอุปกรณ์ใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ๆใช่ครับถูกต้องย่อๆหน่อยใช่ๆขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมากใช่ครับใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1สองใช่ครับใช้ได้ใช้ได้ครับ
3: มันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทน
1: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบนึงอ่ะพี่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบนึงใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับโอเคได้แล้วทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยอีกแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยแล้วผม
3: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
1: คว้างจักรเยอะ
3: คว้างจักรเยอะ
1: ใช่ใช่เพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะไอ้ที
3: ไม่ได้เหนื่อยนะมันแต่จริงเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ต์ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ต์ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแล้วก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ารอบสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเนี่ยมันแบบแอบงงนิดนึง
1: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
3: จังหวะปล่อย
1: วิธีใช่
3: ครับผม
1: ทีนี้เราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงก็ได
3: ้ในนู้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่น

0: จริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนก็ได้ดูพี่เบนเขาโชว์เบื้องต้นนะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
1: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
2: ตรงที่สุด
1: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
2: ่
1: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีบพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดู3ลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมที่จะเปลี่ยนผมจะทำให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นมาอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อย
2: ๆ
1: ใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคงยากนิดนึง
0: ได้คร
1: ับ ใช่ใ
0: ช่งั้นไปเราเริ่มกันเลย
1: เริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเห็นจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี
0: ้
1: ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
0: ใส่แล้วกัน
1: ใส่ถุงมือดีกว่า
2: โอเค
1: เหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนมาข้างหลังใช่ครับ
0: ขามันก็จะประมาณนี้ตรงๆ
1: ยืนขาตรงปึ้ง
0: ปึ้ง
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
1: เรายืนเต็มอยู่ครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
0: แล้วก็ยกขาขาขวา
1: ไม่ต้องโยกครับ
0: โอเค
1: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
0: อุ้ย
1: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
0: อันตรายจริง
1: ใช่ครับ
0: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าคว้างจักรเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
1: ทีนี้มันจะมีจุดพอยง่ายคือเราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
0: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
1: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
0: ไม่งั้นมันก็จะ
1: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะเด็กกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่อย่างนั้นแหละครับปึ๊บผมจะอธิบายให้จังหวะตีก๊อฟ
0: โอเค
1: จังหวะตีก๊อฟตีปั้งใช่แล้วก็เซตหลังอย่างนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
0: ต้องเกรงตอนนี
1: ้ใช่
0: เอาทำ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีก๊อฟใช่
0: โอเค
1: ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าไปนิดทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
0: ลองหมุน
1: ได้ครับชูไปใช่ครับใช่ครับระวังหลังนิดนึง
0: เกรงด้วย
1: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปทางนี้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
0: ทำไมไม่มั่นคง
1: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปึ๊บเอามาช้าก่อนได้ช้าก่อนปึ๊บใช่ปั๊บต่อท้ายขึ้นใช่ครับให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
0: ้อ
1: ย่าให้ไหลไปถึงหลัง
0: โอเค
1: ใช่ครับใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับใช่ครับ

0: ทักษะไหนครับ
1: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่ามันใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
0: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้ว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเริ่มอย่างนี้ช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่แค่หมุนไปตามรอ
1: บ
0: ที่เราหมุนมาแค่นั้นเองใช่ครับนี่ทิศทางเนี่ยทิศทางกับการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
1: ตะกี้
0: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลังให้เวลาถึง
1: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
0: ป่าเลยบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
1: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้ครับ
0: ได้เลยครับได้เลยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล
1: ้
0: ว
1: โอเคครับ
0: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดใช่อยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
1: ลูกนี้แล้วกันลูกจริงมันต้องฝึกก่อนนะ
0: ใช่
1: เอาลูกนี้ดีกว่าคร
0: ับ ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
1: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักนึงจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้แล้วก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบอ่ะเริ่มเหวี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเหวี่ยงแบบหมุน1รอบดูซึ่งพอทําได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้พี่เบนโชว์สักทีนึงว่ามันเป็นยังไง
0: ได้
1: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ
0: ้
1: น
0: ได้ครับใช่ครับ
1: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
0: ้นี่6กิโลครับ
1: 6กิโลของผม1โลมาดูกันนะครับ

0: ก่อนด้วย
1: ได้มีสวิงด้วยแต่ชักก็สวิงค่อนข้างยาก
0: นั่นคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
0: ก็ดูได้เลยครับ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
0: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองมา

0: หมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้าๆรอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดีกว่า
1: สองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: นะรอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่สี่นะครับ
0: เคลื่อนงับขึ้นสองเมตรสามเมตรนะ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นครับ
1: ต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ

0: Oh, kyllä.
1: Joo.
2: Se on lähellä tuolla.
1: รถสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: เดี๋ยวรถสุดท้ายน่าจะปล่อยเลยน่าจะโอเคถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันได้นะ2-3 ชั่วโมงถือว่าใช้ได้ครับมาวัดกันครับได้เท่าไหร่
0: 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีกน้อยกว่าจากแต่ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้แล้วแต่นี้ยากกว่าเยอะเลยไม่ถือว่าคืออย่างพอกจังมันยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนคว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมฟังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยในเวลาแค่
1: สั้นๆมีเวลาเยอะกว่านี้
0: ทำได้ดีกว่านี้ไม่เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่ต้องก็ประมาณสัก2 อาทิตย์
0: ต่อเนื่อง2 อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทรล เรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วเขาอยู่อย่างนี้ใช่ครับแล้วถ้าอย่างพี่เบนครับโด่งเสน่ห์อะไรในกีฬาคว้างค้อนเนี่ยเป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาคว้างค้อนตั้งแต่ก่อนเป็นนักบาสเขาเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเข้าชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่
1: ใช้ในการหมุนเนี่ยสี่รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ไม่รู้เหมือนกันใช่ครับอย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมันมีเยอะไหมครับถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่เป็นกลุ่มเฉพาะมากๆ เป็นกลุ่มเฉพาะมากๆ
0: ก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่ง กีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับเพราะมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เลยเล่นน้อยมากๆ
1: มันเป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจํากัดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้สามารถ
0: เครื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริ
1: ่นเพิ่งได้เหรียญเงิน4เกมใช่มั้ย
0: ครับใช่ครับ
1: เรามีเป้าหมายต่อไปมั้ยครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือยังไง
0: ตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สําคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราคว้าอยู่65ใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราคว้าได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
1: เบรกเรคคอร์ดตัวเอง
0: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเว้ยเราจะต้องได้เหรียญเงินเว้ยเราจะต้องได้เหรียญทองแดงเว้ยคิดว่าไม่ใช่มันเป็นบางครั้งออกข้องไม่ไกลเราก็อาจจะได้เหรียญทองก็ได้แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทำไปเรื่อยๆดีกว่าสมมติเราตั้งไว้ปีนี้70เราก็ทำให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใครแข่งกับตัวเองครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากำหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ครับ
1: อย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนซ์เลยถูกไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
0: ต้องเกินไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสัมพันธ์ในตัวเองเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเขาเห็นผมแล้วก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเขาจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทําปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3 3ชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมาย

0: ของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นรุ่นเด็กครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นขว้างจักรไหมหายใจผมว่าจะไปเล่นทำไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่นะก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเขาบอกว่าลองไปดูสิ

0: ใช
1: ่อือ
0: ใช่มายด์เซตเราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรทั้งอย่างเนี่ยเราก็ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทำไว้ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกำลังใจให้ทำเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว
0: ้ตั้งไว้70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำได้67เมตรแล้ว
1: โ
0: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับ
1: โอ้
0: ใช่นั่นเป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยก
1: ็
0: ทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆเงี้ยพอได้มารู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน4เกมมาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทำยังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสำคัญสำหรับเขามันคือการทำลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คำตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีก mindset นึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สำหรับกีฬาคว้างขอนมากขึ้นให้คนทั่วไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาคว้างขอนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้รับการพูดถึงมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาคว้างขอนทุกๆคนครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตาม

0: ธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: การบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: โอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTVอุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้น

0: ราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
3: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะฉันบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
5: The hacker can hack your IoT devices. So when the police trace back, they don't know where is the traffic or the attack came from. Close to our daily life, and they can gain the privacy information. So it's a kind of the international concerns now.

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สไตล์ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ในสวนดอกไม้แสนสวยนะคะดอกไม้ flower F L O W E R flower ดอกไม้ดอกไม้ก็จะมีหลายสีแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะน้องๆเราสามารถเอาดอกไม้ไปถวายพระหรือว่าไปจัดแจกันตกแต่งบ้านได้สวยๆเลยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ดอกไม้ทำได้ด้วยน้องๆลองเดาดูซิว่าทำอะไรได้ดอกไม้กินได้ด้วยนะคะน้องๆกิน eat e a t eat กินวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูไปชิมแล้วก็เราก็จะทำเมนูอาหารอร่อยๆจากดอกไม้ที่กินได้นะคะน้องๆจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่ากันไปเลยน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้มีดอกไม้ที่สามารถกินได้ด้วยนะคะแบบดอกนี้เลยดอกนี้เรียกว่าดอกหางนกยูงดอกไม้จะชอบแสงแดดมากเลยนะคะเพราะว่าแสงแดดทำให้เขาเติบโตแล้วก็ออกดอกเยอะๆเลยแสงแดด sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดดเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนตรงนี้กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่อพี่ลิซ่านะคะน้องชื่ออะไรเหรอคะ
1: หนูชื่อแซลมอนนะคะ
0: พี่ลิซ่าอยากรู้ว่าที่นี่มีปลูกดอกอะไรบ้างเหรอคะ
1: มีเยอะเลยค่ะอย่างเช่นอัญชันบานชื่นโพชมพูดอกดอกกระจายดอกมะเฟืองแล้วก็ดอกอเมริกันบิวตี้ค่ะ
0: โหเยอะมากเลยแล้วดอกพวกนี้ก็คือกินได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพี่ลิซ่าขอชิมต้นนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนี้คือต้นมะเฟืองค
0: ่ะต้นมะเฟืองงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าเด็ดดอกไม้เลยนะนี่ดอกมะเฟืองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดอกมะเฟืองมีรสชาติเปรี้ยวนะคะน้องๆเปรี้ยว sour s o u r sour เปรี้ยวอันนี้คือดอกดาวกระจายใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะงั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคนี่ชิมกันเลยดอกดาวกระจายขมค่ะทุกคนขม bitter b i t t e r bitter ขมดอกไม้สีชมพูอันนี้สวยจังเลยมันเรียกว่าดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ดอกพงชมพูค
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยแล้วตรงนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเลยคล้ายๆดอกเข็มด้วยอันนี้ดอกอะไรเหรอคะ
1: อันนี้ชื่อ American Beauty ค่ะ
0: โอ้ American Beauty งั้นพี่ลิซ่าขอลองชิมอันนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่ค่ะดอก American Beauty เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกินทั้งอันเลยเหรอโอเคดอก American Beauty หวานค่ะทุกคนหวาน sweet S W E E T sweet หวานดอกไม้ไม่ใช่ทุกดอกที่สามารถกินได้นะคะน้องๆน้องๆต้องไปศึกษาก่อนนะคะว่าดอกไหนกินได้บ้างดอกไหนกินไม่ได้นะคะและต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปทำโรดอกไม้น่ารักน่ารักกินกันไปกันเลยนี่เลยเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำโรดอกไม้ให้น้องๆดูนะคะสวยใช่ไหมล่ะทำง่ายด้วยนะเผื่อน้องๆอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำกินดูเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำลงไปในจานนิดนึงนี่แล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งจุ่มลงไปในน้ำแผ่นแป้งจะได้นุ่มนะคะนี่แป้งนุ่มแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราเอาวางไว้บนจานนะคะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักมาวางไว้นะคะวางไว้ตรงปลายตรงนี้เลยตอนม้วนจะได้ม้วนง่ายๆพี่ลิซ่าเอาปูอัดแล้วกันมาวางไว้นะคะนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาจัดเรียงดอกไม้ให้สวยๆเลยเอาอันนี้วางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันน่ารักมากเลย รียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสีน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาม้วนกันนะคะตอนเราม้วนเราต้องค่อยๆม้วนนะคะไม่งั้นแป้งอาจจะขาดได้นะนี่เลยโรดอกไม้ฝีมือพี่ลิซ่าสีสันน่ารักน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะน้องๆอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะรสชาติ taste T A S T E taste รสชาติเดี๋ยวเราชิมกันเลยเดี๋ยวเราจะจิ้มซอสด้วยนะคะน้องๆ

0: วันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดอกไม้สวยๆที่กินได้หลายชนิดเลยนะคะน้องๆ อย่าลืมลองชวนเพื่อนๆไปทำโรดอกไม้กินกันดูนะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: flower f l o w e r flower ดอกไม้ eat e a t eat กิน sunlight s u n l i g h t sunlight แสงแดด sour s o u r sour เปรี้ยวBitter, b i t t e r, bitter, ขม Sweet, s w e e t, sweet, หวาน Taste, t a s t e, taste, รสชาติ
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นสาปีที่1นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องนึงนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ในระดับชั้นสาปีที่1นะครับก็คือเรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนั่นเองนะครับแน่นอนว่าพืชดอกเนี่ยนะครับจะต้องมีการจะต้องสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับมันจะมีวิธีการสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่อาศัยเพศนะครับเราเรียนรู้กันผ่านมาแล้วนะครับว่าพืชดอกสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้โดยที่เราเรียนเรื่องการถ่ายเรณูมาแล้วใช่ไหมการถ่ายเรณูนะครับก็คือการที่อะไรเคลื่อนที่จากยอดเกสรเพศผู้ไปยังยอดเกสรเพศเมียอะไรเคลื่อนที่ไปเรณูใช่ไหมครับเรณูเคลื่อนที่ไปอันนั้นคือการสืบพันธุ์แบบที่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับก็คือมีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่วันนี้นะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับข้อที่1นะครับระบุส่วนของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกข้อ2ยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้ส่วนต่างๆของพืชบางชนิดนะครับวันนี้เราจะมีพืชบางชนิดมาให้นักเรียนดูนะครับแล้วจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่าถ้าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยมันจะใช้ส่วนใดของพืชในการที่จะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับ
1: ด้านทักษะกระบวนการนะครับการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพืชต้นใหม่ที่งอกจากส่วนต่างๆของพืชเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำมาระบุวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชชนิดต่างๆ
0: ต่อมาจุดประสงค์ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตสติค่านิยมนะครับความใจกว้างโดยรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้อื่นในการลงความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนระบุข้อเท็จจริงแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกจากการลงความเห็นโดยสังเกตจากพืชต้นใหม่ที่งอกจากส่วนต่างๆของพืชและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเอาละก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหลักของเรานะครับครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้ทำนะครับก็คือกิจกรรมสังเกตให้ดีมีคำตอบนะครับครูจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนสังเกตนะครับเป็นรูปภาพของพืชชนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าคือพืชชนิดไหนเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นพืชชนิดไหนมันคือมันฝรั่งนั่นเองนะครับนักเรียนลองสังเกตดูรูปภาพนี้นะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างมีรากมีรากมีผลใช่ไหมอันนี้ผลของอะไรน่าจะเป็นผลของมันฝรั่งใช่ไหมเราเรียกมันว่าหัวของมันฝรั่งนั่นเองนะครับนอกจากมีรากมีหัวของมันฝรั่งนะครับที่มันมีรากงอกออกมาแล้วมันมีอะไรอีกมีใบใช่ไหมครับตรงนี้ส่วนที่เขียวๆตรงนี้เรียกว่าใบใช่ไหมครับแสดงว่าจากตรงนี้หัวของมันฝรั่งแสดงว่ามันจะมีรากงอกออกมาแล้วมันมีต้นใหม่ที่จะเจริญเติบโตขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะสังเกตได้จากตัวอย่างของมันฝรั่งนี้นะครับทีนี้ครูก็มีคำถามนะครับที่จะมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนี่ช่วยตอบให้ครูหน่อยนะครับอ่ะพร้อมที่จะดูคำถามแรกของครูแล้วหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: เนาะพร้อมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่น
0: โอเคครับนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนะครับว่าวันนี้ครูจะถามนักเรียนว่าอะไรนะครับคำถามของครูคือพืชต้นใหม่ที่งอกออกจากหัวมันฝรั่งนะครับเจริญเติบโตมาจากบริเวณใดของหัวมันฝรั่งมีกลุ่ม6ยกมือมีกลุ่มอื่นอีกไหม ถ้างั้นเดี๋ยวขอฟังความคิดเห็นของกลุ่ม6ก่อนเนาะนะครับว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับพืชต้นใหม่ที่งอกออกจากหัวมันฝรั่งเจริญเติบโตมาจากบริเวณใดของหัวมันฝรั่งอ่ะเชิญได้เลยครับ
3: รากค่ะ
0: เจริญมาจากรากอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนนะครับมีกลุ่มอื่นที่จะแสดงความคิดเห็นอีกไหมมีไหมครับนักเรียนลองสังเกตดูครูขอย้อนกลับไปให้นิดนึงนะครับครูยังไม่บอกนะว่าคำตอบของกลุ่มที่6นั้นถูกหรือผิดนะนักเรียนลองสังเกตดูบริเวณที่ต้นใหม่มันงอกออกมามันคือบริเวณใดของหัวมันฝรั่งนะครับตรงนี้ก็มีการงอกใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีพอบอกได้ไหมมันคือส่วนไหนบริเวณไหนบริเวณที่มันมีลักษณะเป็นอย่างไรของหัวมันฝรั่งร่วมกันคิดแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับมีไหมมีไหมไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรนะครับนักเรียนอาจจะสังเกตเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบริเวณที่พืชต้นใหม่นะครับมันงอกออกมาจากหัวของมันฝรั่งเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจากคำถามของครูนะครับพืชต้นใหม่ที่งอกออกจากหัวมันฝรั่งเจริญเติบโตออกมาจากบริเวณใดของหัวมันฝรั่งนะครับบริเวณที่ต้นใหม่งอกออกมานะครับก็คือตาของมันฝรั่งนะครับเราเรียกมันว่าตานั่นเองนะครับตาของหัวของมันฝรั่งนะครับอ่ะต่อมาคำถามต่อมานะครับถามว่าบริเวณตาของมันฝรั่งที่นักเรียนพบเห็นต้นใหม่ของมันฝรั่งที่มันงอกออกมาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมบริเวณตาของมันมีลักษณะเป็นยังไงลองปรึกษากันได้นะครับนักเรียนต้นทางปรึกษากันได้ในกลุ่มของเรานะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถปรึกษากันได้นะครับแล้วก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพอจะบอกได้ไหมว่าบริเวณที่ต้นใหม่มันงอกออกมามันมีลักษณะเป็นอย่างไรอะไรนะอะไรพูดได้เลยพูดได้เลย
4: กลม
0: ๆกลมๆมีเป็นยังไงอีกใครสังเกตเห็นอะไรอีกบ้าง
5: สีเข
0: ีย
5: ว
0: สีเขียวนั่นคือตรงพืชต้นใหม่หรือเปล่าที่มันงอกออกมาหรือเปล่ามีกลมๆแล้วยังไงอีกสีน้ำตาลติดอยู่บนหัวของมันฝรั่งมีไหมมีไหมมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับบริเวณที่บริเวณตาของมันฝรั่งนะครับที่พืชต้นใหม่มันงอกออกมานะครับมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีลักษณะเป็นรอยบุ๋มเล็กๆนะครับนักเรียนอาจจะสังเกตเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับมีลักษณะเป็นรอยบุ๋มนะครับคำถามต่อมานะครับการที่พืชมีการงอกของต้นใหม่มีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรปรึกษากันได้นะครับแต่ละกลุ่มการที่พืชมันสามารถที่จะงอกออกมาเป็นต้นใหม่เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรหัวของมันฝรั่งหัวนี้ก็สามารถงอกออกมาได้บริเวณนี้ก็งอกบริเวณนี้ก็งอกนะครับงอกเป็นพืชต้นใหม่มันจะมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรการที่ต้นใหม่มันงอกออกมามีไหมมีความคิดเห็นไหมครับปรึกษากันได้แล้วก็ยกมือได้นะครับมีกลุ่ม6เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6ดูนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรการที่พืชมีการงอกของต้นใหม่ออกมามันจะมีประโยชน์กับพืชชนิดนั้นๆอย่างไรเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
6: ทำให้พืชที่ไม่มีดอกสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กับกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6บอกว่าทำให้พืชที่ไม่มีดอกสามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับโอเคมีคำถามอีกไหมมีไม่ใช่สิมีคำตอบอีกไหมมีความคิดเห็นอีกไหมมีไหมครับการที่มันงอกออกมามันเป็นการเป็นไงจากรูปภาพที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับพืชต้นใหม่ที่มันงอกออกมามันมีต้นเดียวไหมมันมีหลายต้นใช่ไหมจากหัวของมันฝรั่งหัวเดียวมันมีหลายต้นใช่ไหมครับแสดงว่าหัวของมันฝรั่ง1หัวเนี่ยมันสามารถที่จะมีต้นใหม่ของมันฝรั่งงอกได้แค่ต้นเดียวไหมไม่มันมีหลายต้นแล้วมันมีประโยชน์ยังไงคิดว่าจากที่หัวมันฝรั่งแค่1หัวมันสามารถที่จะงอกเป็นต้นใหม่ได้หลายต้นเป็นไงทำให้จำนวนของต้นมันฝรั่งมันเป็นไง
7: เพิ่ม
0: มากขึ้นนั่นเองนะครับประโยชน์ของการที่มันงอกต้นใหม่ออกมาคือเป็นการเพิ่มจำนวนของต้นมันฝรั่งนะครับเป็นการเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับคำถามต่อมาการที่สิ่งมีชีวิตสามารถเพิ่มจำนวนนะครับผลิตลูกหลานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ทำให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ได้เป็นสมบัติใดของสิ่งมีชีวิตสมบัติใดการ สืบพันธุ์เก่งมากครับปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ตอบถูกนะครับการที่สิ่งมีชีวิตสามารถที่จะเพิ่มจำนวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะครับเป็นสมบัติก็คือสมบัติการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสมบัตินึงของสิ่งมีชีวิตที่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนของประชากรของชนิดของตนเองได้นะครับเกรดความรู้ครูขอเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนิดนึงนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาบ้างแล้วนะครับการสืบพันธุ์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการสืบพันธุ์ของมันฝรั่งนะครับจากรูปภาพที่เราได้สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับเพราะมันสามารถที่จะงอกจากหัวของมันฝรั่งเป็นต้นใหม่ได้เลยไม่ต้องอาศัยเพศผู้หรือเพศเมียนะครับเขาก็เลยเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เมล็ดนั่นเองนะครับแสดงว่าพืชชนิดไหนที่ต้นใหม่งอกจากงอกออกมาจากเมล็ดมันเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศงอกจากเมล็ดเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเพราะว่าเมล็ดมันจะเกิดจากการที่เกิดการปฏิสนธินะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเกสรเพศผู้และก็เกสรเพศเมียด้วยนะครับอันนี้ก็คือการสืบพันธุ์นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับคำเตือนนะครับเตือนนักเรียนไว้นิดนึงนะครับในเมื่อเรารู้จักกับมันฝรั่งแล้วนะครับเขาแนะนำว่าห้ามนำมันฝรั่งที่งอกแล้วมาปรุงอาหารนะครับเพราะมันจะมีสารที่ชื่อว่าโซลามีนนะครับซึ่งจะเป็นพิษต่อร่างกายแสดงว่ารูปภาพที่ครูให้สังเกตเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาพของหัวมันฝรั่งเนี่ยมันมีการงอกอย่างงอกแล้วนะมีต้นเขียวๆใช่ไหมมันงอกแล้วแสดงว่ารูปนั้นสามารถนำไปรับประทานได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะมันงอกแล้วมันจะมีสารที่ชื่อว่าโซลามีนนะครับซึ่งมันจะเป็นพิษต่อร่างกายของเราอันนี้คือเกร็ดความรู้ที่เพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับถ้าพืชใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์จะใช้ส่วนใดสืบพันธุ์มีกลุ่ม6มีกลุ่มอื่นอีกไหมไม่มีนะเดี๋ยวฟังงั้นเดี๋ยวฟังกลุ่ม6ก่อนนะครับเขาจะคิดเห็นอย่างไรถ้าพืชไม่ใช้เมล็ดในการนะครับในการสืบพันธุ์นะครับจะใช้ส่วนใดสืบพันธุ์อ่ะเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
6: ใบค่ะ
0: ใช้ใบ
6: ลำต้นค่ะ
0: ลำต้น
6: รากค่ะ
0: รากหมดยังหมดยังใบลำต้นรากน่าจะหมดแล้วเนาะปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มที่2เพิ่มเติมเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2ด้วยนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับจะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ได้บ้างเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
6: ผลค่ะ
0: ใช้ผลปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีอีกไหมมีอีกไหมกลุ่มอื่นมีอีกไหมครับมีกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่ม5ยกก่อนเดี๋ยวฟังกลุ่ม5บ้างนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ตาครับ
0: ใช้อะไรนะ
3: ตาครับ
0: ใช้ตาปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีอีกไหมมีอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วเนาะนะครับอันนี้คือคำตอบของเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรถ้าพืชเนี่ยไม่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์พืชจะสามารถใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ได้บ้างนะครับเก็บคำตอบของนักเรียนไว้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าไม่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์จะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ได้บ้างนะครับจากกิจกรรมที่เราจะต้องทำคือพืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับพืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับและก็มีใบงานที่1นะครับพืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ดให้นักเรียนนำใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับคำถามของเราเช่นเคยนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
4: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก
0: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนั่นเองนะครับแล้วจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับ
4: ระบุส่วนของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือระบุส่วนของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับวันนี้เราจะไม่โฟกัสไปที่เมล็ดนะเราจะมาดูว่าพืชหรือตัวอย่างพืชที่ครูมีมาให้วันนี้นะครับมันจะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับสังเกตลักษณะของส่วนต่างๆของพืชตัวอย่างแต่ละชนิดและบริเวณที่มีการงอกของต้นใหม่แล้วก็บันทึกผลนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูจะมีรูปภาพนะครับของตัวอย่างพืชมาให้นะครับให้กับนักเรียนได้สังเกตแล้วแต่ละกลุ่มก็ร่วมกันนะครับวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายผลนะครับว่าพืชตัวอย่างที่ครูนำมาเนี้ยนะครับจะขยายหรือมีการสืบพันธุ์อย่างไรนะครับจากนั้นนะครับข้อที่2ระบุส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมาอย่างเช่นน่าจะเป็นลำต้นหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นรากหรือเปล่าหรือน่าจะเป็นใบหรือเปล่านะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องบันทึกผลลงในใบงานที่1 นะครับทีนี้เดี๋ยวเราดูตารางนี้ไปพร้อมๆกันก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าตารางนี้เราจะต้องบันทึกอะไรลงไปนะครับตารางลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณที่มีการงอกของต้นใหม่นะครับช่องแรกส่วนของพืชนะครับให้นักเรียนระบุว่าเป็นพืชชนิดไหนนะครับต่อมาช่องตรงกลางนะครับภาพวาดบรรยายลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณที่มีการงอกของต้นใหม่นะครับอันนี้ให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็อาจจะบรรยายเพิ่มเติมลงไปได้นะครับและช่องสุดท้ายฝั่งขวามือสุดนะครับก็คือส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมาช่องสุดท้ายนี่แหละที่นักเรียนทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับว่าพืชที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันใช้บริเวณใดของพืชในการสืบพันธุ์อย่างเช่นลำต้นอย่างเช่นใบอย่างเช่นรากนะครับนักเรียนเขียนลงไปเลยถ้านักเรียนคิดว่าใช้ลำต้นในการสืบพันธุ์นักเรียนก็เขียนลงไปว่าลำต้นถ้าเราคิดว่าใช้ใบในการสืบพันธุ์ก็เขียนว่าใบนะครับโอเคนะครับทีนี้คำถามท้ายกิจกรรม2ข้อข้อที่1พืชสามารถใช้ส่วนใดบ้างในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าใช้รากมีพืชชนิดไหนบ้างนะครับใช้ลำต้นมีพืชชนิดไหนบ้างแบบนี้นะครับข้อที่2จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรวันนี้เดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนนะครับได้สรุปผลการทำกิจกรรมด้วยตนเองแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มตัวแทนนะครับในการที่จะตอบคำถามนะครับข้อนี้ด้วยเพื่อเป็นการฝึกสรุปผลการทดลองนะครับเอาล่ะถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ไหมมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะอ่ะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างพืชทั้ง4ชนิดนี้นะครับที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะครับในการที่จะนำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับพืชชนิดแรกขอเป็นข่านะครับขอเป็นข่านะครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอคำตอบของตัวเองบ้างมี2กลุ่มใช่ไหมถ้ามี2กลุ่มครูจะให้เป่ายิงฉุบนะกลุ่มอื่นจะสู้เปล่าสู้ไหมไม่สู้นะขอให้กลุ่ม5กับกลุ่ม6เป่ายิงฉุบกันนะครับกลุ่ม5กลุ่ม6ขอตัวแทนกลุ่มละ1คนลุกขึ้นได้เลยครับลุกขึ้นเลยขอคนที่เป่าแพ้ได้นำเสนอนะครับพร้อม3 2 1จุ๊บกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5นำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับผู้แรกคือข่าขอเชิญกลุ่มที่5ลุกขึ้นได้เลยนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ส่วนของพืชนะครับก็จะเป็นขานะครับแล้วก็ภาพวาดบรรยายลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณการงอกของลำต้นนะครับนะครับขานะครับก็จะเป็นลำต้นที่มีรอยบุ่มนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนนั้นแหละครับที่จะมีขาออกมาเป็นผลครับส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมานะครับก็คือลำต้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5บอกว่าข่าเนี่ยจะใช้ส่วนที่เรียกว่าลำต้นนะครับในการที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่นะครับโอเคนะครับภาพวาดนะครับหรือลักษณะของข่าเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถสังเกตเห็นได้จากภาพนี้นะครับบริเวณที่พืชต้นใหม่ของข่ามันงอกออกมามันมีลักษณะเป็นยังไงนะเป็นรอยบุ๋มใช่ไหมครับซึ่งรอยบุ๋มตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของลำต้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นข่านะครับจะใช้ส่วนที่เรียกว่าลำต้นนะครับในการที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ออกมานะครับต่อมาหัวแครอทมีกลุ่ม6กลุ่ม2อ่ะโอเคหลายกลุ่มถ้างั้นเดี๋ยวเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้นะครับยืดเส้นยืดสายให้เรียบร้อยนะครับลองดูว่าจะยกธงสีอะไรนะครับอ่ะเอามือจับที่หูใครที่จะเป็นคนยกธงเอามือจับที่หูครับพร้อมยกธงสีแดงครับ โอ้โหกลุ่ม2โหดมากกลุ่ม2เชิญมาหยิบธงของเธอกลับขึ้นไปนะครับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5อีกแล้วเดี๋ยวเรากลุ่มที่2ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่5เชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
1: ครับส่วนของพืช นะครับก็คือแครอทใช่ไหมครับภาพวาดแล้วก็บรรยายลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณที่มีการงอกใหม่นะครับก็แครอทนะครับก็จะงอกมาจากส่วนรากนะครับเพราะว่าพืชนั้นไม่มีรอยบุ่มครับก็จึงไม่ออกมาจากลำต้นก็คือส่วนของพืชที่ต้นใหม่จะงอกออกมาก็คือรากครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5บอกว่าหัวแครอทที่เราได้สังเกตไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นส่วนของรากที่พืชต้นใหม่จะงอกออกมานะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับบริเวณที่พืชต้นใหม่งอกออกมาเนี่ยจะมีแค่จุดเดียวใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่ผ่านมาคือขาใช่ไหมที่พืชต้นใหม่งอกออกมามันจะมีหลายจุดเพราะว่ามันจะมีรอยบุ๋มอยู่หลายที่นะครับแต่ในส่วนของแครอทเนี่ยนะครับจะใช้บริเวณที่เราเรียกว่ารากนั่นเองนะครับในการที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ออกมานะครับต่อไปเศรษฐีเงินล้านนะครับโอเคเตรียมธงนะเตรียมธงกลุ่มที่2

0: ใจเย็นๆนะครับเมื่อกี้สีแดงผ่านไปนะครับใจเย็นๆเนาะยกให้เร็วนะครับพร้อมเอามือจับที่หูได้เลยครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับเร็วมากโอเคเดี๋ยวเราฟังคำตอบหรือผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับว่าเขาจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเศรษฐีเงินล้านเนี่ยนะครับใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับอ่ะถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: เศรษฐีเงินล้านนะคะจะใช้ส่วนใบในการสืบพันธุ์ค่ะสังเกตได้คือจะมีใบออกมาจากมันจะมีลำต้นออกมาจากใบของเศรษฐีเงินล้านค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าใบนะอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับไม่เป็นไรให้กำลังใจกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเศรษฐีเงินล้านมันจะใช่เหมือนกับที่กลุ่ม6บอกไหมนะครับรูปภาพก็คือรูปภาพนี้นะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นพืชชนิดที่ง่ายที่สุดในวันนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันชัดเจนมากเลยนะครับว่าพืชต้นใหม่ที่งอกออกมาเนี่ยนะครับมันจะงอกออกมาจากส่วนที่เรียกว่าใบนั่นเองนะครับต่อมาชนิดต่อมานะครับผักตบชวาผักตบชวานะครับโอเคเตรียมธงถ้ามีหลายกลุ่มนะครับครูขออนุญาตให้ยกธงนะครับพร้อมมียกอะไรสีอะไรไปแล้วบ้างสีฟ้าสีแดงเหลือสีเหลืองกับสีเขียวใช่ไหมครับโอเคเล็งสีเหลืองกับสีเขียวไว้ให้ดีเมื่อกี้กลุ่มสามบอกว่าสีเขียวแน่เลยอ่ะพร้อมยกธงสีอย่างสีอย่างสีเหลืองครับกลุ่มที่ห้ามีสติที่สุดในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่5นะครับว่าผักตบชวาน่าจะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ผักตบชวานะครับภาพวาดและบรรยายลักษณะของกลุ่มผมนะครับผักตบชวาก็จะมีลักษณะเป็นลำต้น2อันครับซึ่งจะมีส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกันเรียกว่าไหลครับส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมานะครับก็คือไหลครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของลำต้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับผักตบชวานะครับรูปภาพก็คือรูปภาพนี้นะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าผักตบชวาเนี่ยนะครับสองต้นนี้มันจะมีจุดที่เชื่อมกันใช่ไหมจุดที่เชื่อมกันที่มันงอกมาใหม่เนี่ยนะครับจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งของลำต้นที่เราเรียกมันว่าไหลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของพืชที่งอกเป็นต้นใหม่ออกมาเราก็เลยใช้คำว่าไหลนะครับโอเคผ่านไปสำหรับพืชทั้ง4ชนิดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามท้ายกิจกรรม2ข้อนี้บ้างนะครับข้อที่1พืชสามารถใช้ส่วนใดบ้างในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพร้อมกับยกตัวอย่างนะครับมีกลุ่ม6ยกมือกลุ่มอื่นสู้ไหมมีกลุ่ม5สู้กลุ่ม1สู้กลุ่ม2สู้อ่ะโอเคถ้างั้นเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้สีที่ยังไม่ถูกยกคือสี
3: เขียว
0: โอเคสีเขียวนะสีเหลืองเมื่อกี้ยกสีเขียวใช่ไหมไม่ใช่เหรอโอเคพร้อมเตรียมธงจับหูให้ดีครับจับหูตรงพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5เช่นเคยนะครับนักเรียนกลุ่มอื่นจะต้องตั้งใจฟังกลุ่มที่5ด้วยเผื่อว่าเรามีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่5นะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ครับข้อ1นะครับพืชสามารถใช้ส่วนใดบ้างในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับก็จะมีลำต้นรากแล้วก็ใบครับที่เป็นส่วนประกอบหลักๆครับ
0: พร้อมกับยกตัวอย่างให้ครูได้ไหมอย่างเช่นลำต้นเงี้ยพืชชนิดไหนบ้าง
2: อย่างเช่นลำต้นนะครับก็จะมีข่ากับมันฝรั่งครับส่วนรากนะครับก็จะเป็นแครอทครับส่วนเศรษฐีเงินล้านก็น่าจะใช้ใบครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มอื่นมีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมกลุ่มที่5มั้ยครับมีมั้ยเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับสำหรับ ส่วนต่างๆที่ใช้ในการสืบพันธุ์นะครับอย่างเช่นรากนะก็จะมีพวกเมล็ดมันสำปะหลังแล้วก็แครอทนะครับลำต้นใต้ดินอย่างเช่นหอมแดงกล้วยขิงข่าเผือกนะครับไหลอย่างเช่นหญ้าหญ้านวลน้อยสตรอเบอรี่ผักตบชวานะครับหรือใบอย่างเช่นเศรษฐีเงินล้านนะครับความตายหงายเป็นอันนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากกิจกรรมที่เราทำมานะครับเราพอจะบอกได้ไหมว่าถ้าเราไม่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์เราจะใช้ส่วนใดบ้างพอบอกได้ไหมน่าจะพอบอกได้เพราะฉะนั้นข้อที่สองนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวครูขอฟังคำตอบนะครับของนักเรียนว่านักเรียนจะสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ไหมนะครับอ่ะโอเคมี3กลุ่มใช่ไหมมี3กลุ่มนะอ่ะยกธงกันก่อนดีกว่ายกธงกันก่อนดีกว่าหาผู้โชคดีจากการยกธงดีกว่าพร้อมนะครับกลุ่มไหนที่จะสรุปผลการทดลองให้ครูสรุปผลการทำกิจกรรมให้ครูนะครับพร้อมเตรียมธงไว้เอามือจับที่หูยกธงสีอะไรดีครับเพราะมีคนสะดุ้งสีฟ้ากลุ่มที่6ครับอ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่6กลุ่มอื่นไม่ต้องน้อยใจไปนะครับถ้ามีประเด็นไหนอยากเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้หลังจากที่กลุ่มที่6ตอบไปแล้วนะครับอ่ะกลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: คือสามารถสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศได้โดยใช้ลำต้นรากใบไหลในการสืบพันธุ์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นมีประเด็นอะไรจะเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม5เขายกมือเดี๋ยวเรามาฟังว่ากลุ่ม5เขาจะมีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมได้บ้างนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ครับจากการสรุปผลกิจกรรมนะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคือการเพิ่มจำนวนโดยไม่ใช้เมล็ดเพราะเมล็ดเกิดจากการปฏิสนธิแต่การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศไม่ต้องมีการปฏิสนธิครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มอื่นมีไหมครับครูพร้อมรับฟังเสมอมีไหมไม่น่าจะมีแล้วเนาะนะครับจากกิจกรรมที่เราได้ทำนะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่าถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับพืชสามารถสืบพันธุ์ได้โดยเจริญมาจากส่วนต่างๆของพืชต้นเดิมอย่างเช่นรากลำต้นแล้วก็ใบนะครับเมื่อกี้กลุ่มที่5กลุ่มที่6ตอบมาถูกต้องแล้วนะครับปรบมือให้กลุ่ม5กลุ่ม6อีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนจะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการสรุปผลการทำกิจกรรมเดี๋ยวครูจะมีให้นักเรียนสรุปอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับให้สามารถที่จะสรุปผลจากการที่เราทำกิจกรรมหรือจากการที่เราทดลองได้นั่นเองนะครับผ่านไปสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถที่จะสรุปบทเรียนได้แล้วนะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับเป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่นะครับแต่เกิดจากส่วนต่างๆของพืชแล้วเจริญเติบโตและพัฒนามาเป็นต้นใหม่นะครับโดยมีลักษณะเหมือนต้นเดิมนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับลักษณะของพืชต้นใหม่ที่งอกออกมาจากบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นลำต้นรากหรือใบนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนต้นเดิมเลยนะครับตัวอย่างของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างเช่นขิงใช้ลำต้นใต้ดินในการสืบพันธุ์ความตายหงายเป็นใช้ใบในการสืบพันธุ์มันเทศใช้รากในการสืบพันธุ์เป็นต้นนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับก็คือเรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกนะครับซึ่งเป็นตอนที่1และก็ตอนที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าพืชดอกจะสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่ขยายพันธุ์พืชอย่างไรให้เหมาะสมและ2ใบงานที่1ขยายพันธุ์พืชอย่างไรให้เหมาะสมนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามครูไหมไม่มีเนาะนะครับอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สงสัยไหมว่าทำไมกระดาษรูปร่างต่างกันจึงรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินศิริลักษ์กับรายการไอซายของฉลาดแบบยกกำลัง2การทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองเรื่องของการรับน้ำหนักของกระดาษรูปทรงต่างๆนะครับโดยผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับก็คือน้องอะไร
2: มิมี่ค่ะ
1: น้องมิมี่ครับและน้องมิมิวนะครับคราวนี้ผมได้เตรียมกระดาษไว้นะครับเป็นกระดาษแผ่นนี้มีความยาวประมาณ15เซนแล้วก็กว้างประมาณ5เซนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพับนะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างนี้นะครับน้องมิมี่แล้วก็มิมิวคิดว่ารูปทรงแบบไหนนี่นะครับที่จะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดนะครับ
2: อันนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราน่าจะเริ่มจากแผ่นกระดาษอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเรามีห่วงนี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องใส่เหรียญเลยก็ได้นะครับกระดาษโดยธรรมดาถ้าเป็นแผ่นเรียบอย่างเงี้ยแทบจะไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักอะไรได้เลยถ้าใส่เหรียญเข้าไปแค่เหรียญเดียวอย่างนี้มันก็หล่นแล้วถูกไหมโอเคนะครับอย่างนี้เรามาลองแบบที่น้องมิมี่เลือกนะครับเป็นแบบคลื่นอย่างนี้เราดูว่าเราจะสามารถใส่เหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญวันนี้เป็นนับเป็น5เหรียญอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับ
2: 50
1: 30เหรียญนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะครับอันหนึ่งนะครับโอ้6 30เหรียญนี่ก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า7 35เหรียญใช่ไหมครับคราวนี้เอาน้องมิมิวบ้างน้องของน้องมิมิวเป็นหลังคาเท่าไหร่กี่เหรียญดี
2: 5
1: ใช่ไหมห้ามั้งเดี๋ยวลองดูนะอันนี้5เหรียญนะโอ้โหยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไม่ล้มสามสิบแล้วนะครับจะใส่30แล้วล้มไหมปล่อยเลยนะโอ้อันนี้50แล้วนะพร้อมนะโอ้โหแบบของหลังคานี่อยู่ได้นานเลยนะครับ55เดี๋ยวลองดู55ไม่ได้แล้วคราวนี้มาลองแบบอื่นบ้างเรามาลองอ้าวมีให้เลือก2แบบนี้คิดว่าแบบไหนจะอย
2: ู่
1: ที
2: ่ข้อขอนี
1: ้โอเคเอานี้อันนี้แบบ3เหลี่ยมใช่ไหมครับไปซื
3: ้อ30เหรียญ
1: 30กี่เหรียญ
3: 15ถ้ามันน้อยกว่า15ล่ะ
1: ถ้ามันมากกว่า15ล่ะโอเคพร้อมนะโอ้แข็งแรงจังเลย60 69 70 71เย้โอ้ลองใส่ดู6ใส่ทีละอันอย่าไปโดนนี
4: ้76 77 78 79

0: ดูสิ80นี่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้เป็นถึง100เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าแบบไหนครับรูปทรงแบบไหนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดแบบทรงกลมไงล่ะครับน้องๆลองไปคิดดูนะครับว่ามีรูปทรงแบบไหนที่สามารถจะมารับน้ำหนักนี้ได้อีกนะครับ
1: จากการทดลองจะเห็นว่ากระดาษแผ่นเรียบรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบอื่นๆกระดาษทรงหลังคาและทรงพริซึมมีการกระจายน้ำหนักไปตามมุมของรูปทรงส่วนทรงคลื่นนั้นก็เป็นการเพิ่มจุดรับน้ำหนักทำให้น้ำหนักที่ลงแต่ละจุดน้อยลงในขณะที่ท่อกลมเป็นรูปทรงที่สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีที่สุดจึงรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
0: น้องๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักที่ดีนะครับจะมีรูปทรงกลมหรือว่าทรงโค้งนะครับก็อย่างเช่นอุโมงค์หรือว่าประตูต่างๆนั่นเองครับ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th